0: disturbing at all, right?
1: Just check. When you mix the solutions, a gentle shaking, and that's all.
0: Okay.
2: เมื่อเริ่มผสมกันนะคะคือเขย่าเล็กน้อยให้เข้ากันหลังจากนั้นเริ่มจับเวลานะคะแล้วก็ตั้งสารละลายที่ผสมกันทิ้งไว้เลยนะคะแล้วก็ไม่ไปเขย่าหรือไปขยับอีกแล้วก็สังเกตสีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะว่าเปลี่ยนจากเหลืองอ่อนเป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะ
0: ค่ะอาจารย์สุรพงศ์เป็นไงคะทางวังไกลกังวลค่ะค่ะคุณครูท่านอื่นแล้วคะเห็นการเปลี่ยนแปลงยังคะ It seems like we take longer time here
3: อาจารย์ครับ
1: Maybe if you add one more milliliter of iodine could work better
0: ค่ะอาจารย์สุรพงศ์ว่าไงนะคะ
3: พอดีกำลังมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยว่าจะให้ดูภาพจากวังไกลกังวลนะครับของผมได้เวลา3นาที50วินาทีครับ
0: โอเค we got one here Mata this is from station at Hua Hin not at Bangkok it takes took 3 minutes 50 seconds
1: it's not that long It's okay, and this is the longest. This is the slowest experiment. The slowest test of the three. So it's okay. We hope the other ones will be quicker.
0: Right, you're correct. Yes. Well, but at least they already missed what's happening. Finally.
1: Would you like that we proceed with test two?
0: We test you on what? For what? No, what we do two. Is a vial. We use a vial. A small bottle.
1: That's okay. No, if I'm asking you if we want to proceed with test number two.
0: Okay, we gotta start the second one, right?
1: Okay. Then again, in a beaker, we put 3 milliliters of water, 1 milliliter or 2, depending on your concentration of iodine solution, and 1 milliliter of vitamin C, as we did before.
2: อันนี้ก็จะเริ่มทำการทดลองย่อยที่สองนะคะเริ่มจากการเตรียมสารละลายที่หนึ่งก่อนซึ่งเหมือนกับการทดลองที่แล้วนะคะก็เติมน้ำ3 ml วิตามิน C 1 ml และไอโอดีน1 ml ลงไปนะคะ
1: Now we prepare solution 2 in a second beaker we add 3 milliliters of water 2 milliliters of hydrogen peroxide2 milliliters de hydrogen peroxide. And 1 milliliter of starch solution. Mix here and start the stopwatch.
2: หลังจากนั้นในขวดอีกใบหนึ่งนะคะก็เตรียมสารละลาย2นะคะซึ่งก็จะมีการเติมน้ำ2 ml ไฮโดรเจนพีออกไซด์2 ml นะคะแล้วก็น้ำแป้ง1 ml นะคะเมื่อเตรียมสารละลายทั้ง2ขวดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเริ่มทำการทดลองที่2ต่อนะคะโดยเทสารละลายจากทั้ง2ขวดรวมกันนะคะในขวดใหญ่นะคะเมื่อเทรวมกันแล้วก็เขย่าสั้นๆให้เข้ากันนะคะพร้อมกับตั้งขวดทิ้งไว้แล้วก็เริ่มจับเวลาแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงค่ะ

0: ขวดที่1มีอาจารย์ที่ห้องเสร็จแล้วใช้เวลาเท่าไหร่คะการทดลองย่อยที่1
1: 2นาที50อะค่ะ2นาที50ไล่ๆกับเขาแล้วก็ขวดที่2จะเป็น2นาที40ขวดที่3 1นาที45ค่ะ

0: ของอาจารย์เป็นไงของคุณครูเป็นไงบ้างคะของทางเม็กซิโกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการทดลองย่อยที่2เนี้ยก็จะใช้เวลาน้อยกว่าเดิมถูกไหมคะเพราะว่าปริมาณของไฮเดรนเปอร์ออกไซด์เราใส่มากขึ้นนะคะ
1: ของ
0: นะคะเดี๋ยวคุณครูช่วยเขียนเวลาด้วยนะคะเรากำลังเวียนไปนะคะว่าแต่ละการทดลองย่อยนะคะเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเชิญอาจารย์สุรพงศ์ค่ะ
1: ของส่วนวังไกลกังวลนะครับก็ในการทดลองครั้งที่2ช่วงนี้ก็เวลาผ่านไปแล้ว1นาที10วินาทีครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะWhy are we waiting for the results? May I just ask that if we use the container that have more surface rather than just use a vial or glass bottle, do you think that will be different or not? Like maybe we put in petri dish and then swirl it and then let it leave it. Maybe it's faster.
2: I think it's not, that has not any effect. We use a flask because it's easier to shake. But the problem is not surface, it's concentration, we think.
0: ค่ะเมื่อกี้ถามคำถามไปว่าเราใช้ขวดเขาใช้ฟลาสหรือว่าเราจะใช้เป็น petri dish จานเลี้ยงเชื้ออะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะมีผลไหมกับการเกิดในเกี่ยวกับอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาซึ่งถ้าเราดูจากสมการเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะมันควรจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นขึ้นอยู่กับปริมาณของสารนะคะมากกว่าว่าจะขึ้นว่าใช้ภาชนะที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้เราก็ลองทดลองดูก็ได้นะคะว่าถ้าเราใช้ขวดแตกต่างกันจะเป็นยังไงนะคะการผสมกันมันดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
1: อาจารย์สุภวรรณครับของโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับในส่วนการทดลองครั้งที่2นะครับใช้เวลาไป2นาที25วินาทีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะเร็วขึ้นนะคะOkay, Mata, I think you can start the third one. They're following okay. Now.
2: Okay, now test 3. Again, in a beaker, one, add 3 milliliters of water, 1 milliliter of iodine, and 1 milliliter of vitamin C solution, just as in the other two experiments.
3: เราก็จะเริ่มเตรียมสารสำหรับการทดลองย่อยที่3นะคะก็เริ่มจากการเตรียมสารละลายที่1หรือโซลูชัน1ก่อนนะคะในขวดก็คือเติมสารน้ํา3 ml วิตามิน C 1 ml แล้วก็ไอโอดีน1 ml นะคะ
2: Now, for the solution 2, add 1 milliliter of water, 3 milliliters of hydrogen peroxide, and 1 milliliter of starch solution.
3: ในภาชนะอีกอันหนึ่งหรือในขวดอีกอันหนึ่งนะคะก็เตรียมสารละลายที่2นะคะโดยเติมน้ำ1ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์3และน้ำแป้ง1 ml ตามลำดับค่ะ
2: Mix both solutions and shake it gently and record the time when the blue color appears.
3: ผสมสารละลาย1และ2เข้ากันนะคะเขย่าให้เข้ากันแล้วก็เริ่มจับเวลาแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงค่ะ

0: Yes, I can see what you're showing. Very nice. Very nice. Huh? I see.
1: That was fast, really. We missed the action for a second.
0: เดี๋ยวใครอยากจะได้เข็ม IYC นะคะก็เตรียมตั้งคำถามเลยนะคะ

0: very fast, yes. 41 seconds, yes.
1: To,
0: okay.
1: We...
0: ค่ะก็คุณครูคงทำได้ทั้งหมด3การทดลองย่อยแล้วใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวเราขอดูเวลาด้วยนะคะทางห้องส่งที่กรุงเทพนะคะก็กำลังรวบรวมนะคะว่าได้เวลาทั้ง3การทดลองย่อยเป็นอย่างไรนะคะทางโรงเรียนไกลกังวลละคะ
2: เดี๋ยวอาจารย์รอแป๊บหนึ่งครับผม
0: การทดลองย่อยที่3นี่น่าจะเร็วแล้วนะคะ
2: อาจารย์ครับมีบางกลุ่มเสร็จแล้วนะครับจะให้รายงานผลการทดลองทั้ง3ครั้งครับผม
0: ใช่เลยค่ะ
3: สำหรับวังกังวลกลุ่มที่3นะครับก็จะได้เวลา1นาที50วินาทีครับ
4: เราไม่เห็นจับภาพเลยโอ้โห
0: อันนี้คือการทดลองแรก3นาที50นาที50วินาทีแล้วก็2นาที21วินาทีใช่มั้ยคะแล้วก็1นาที50วินาทีงั้นถูกมั้ยคะกลุ่มที่3รายงานทั้ง3การทดลองเลยค่ะเมื่อกี้ก็ถามกลับมาฟังด้วยนะคะ
2: ขออนุญาตแทรกอีกกลุ่มนึงก็แล้วกันนะครับอาจารย์ครับมีผลของอีกกลุ่มนึงนะครับครั้งที่1ใช้เวลา 3.15 วินาทีนะครับครั้งที่2ใช้เวลา 2.10 นาทีนะครับแล้วก็ครั้งที่3ใช้เวลา20วินาทีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
5: มีอะไรไม่เติมแป้ง
0: มาทา one group at the หัวหิน site they got the first one 3 minutes 15 seconds and then the second one is 2 minutes 10 seconds and the last one is only 20 seconds
6: I think it's, those are beautiful results.
0: We have about 20 sets here at Bangkok. We just average it, okay?
6: Okay.
2: พี่อุ๊ดพี่อุ๊ดเท่าไหร่นะครับไม่ครั้งแรกครั้งที่หนึ่ง
7: ค่าเฉลี่ยของทางกรุงเทพนะคะก็จะได้การทดลองที่1นะคะค่าเฉลี่ยนะคะค่ะการทดลองซึ่งตอนนี้เป็นตัวเลขของ4กลุ่มนะคะของการทดลองที่1ก็คือได้เป็น4นาทีนะคะ20วินาที 4.20 ค่ะการทดลองที่2 2.40 และการทดลองที่3 1.29 ค่ะ
2: ขออนุญาตรายงานผลอีกกลุ่มหนึ่งจากทางไซหัวหินนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับครั้งที่1ใช้เวลา 3.50 วินาทีนะครับครั้งที่2ใช้เวลา 2.25 วินาทีแล้วก็ครั้งที่3ใช้เวลา 1.10 วินาทีครับ
0: So far, the results here is quite different of the three experiments. But however, the time is quite vary, particularly the third one. Some group got just only 20 seconds, while the others take about 1 minute or so. So I would say that because we didn't provide a very good the volume measurement,What we do is that I just let them count the drops. We forgot to bind the one with the

0: the scale, the pipette scale for them. So maybe that's vary because of the amount of hydrogen peroxide is differently. But anyway, comparing with three reactions, they can see the difference.
1: I think that the important thing is you can see that more concentration of one reactant results in more speed. And maybe for high school, I think qualitatively it's nice. Jorge, would you like to?
0: Yes, thank you.
1: And I think a good idea could be measure the volumes maybe with syringes. Then you have,
0: yes.
1: With insulin syringes, you have more accurate volume measures, I think.
0: Yes, thank you. Next time, we will provide a better volume measurement, better than this one.
1: But I think that the phenomena is, you can observe the phenomena, right? So I think it's perfect. Our results are perfect.
0: ค่ะคุณครูมีคำถามไหมคะเข็มรออยู่นะคะเข็มเร็ว
2: ข้อสังเกตนิดนึงนะคะใน3การทดลองย่อยเนี่ยจะเห็นว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือความเข้มข้นของไฮโดรเจนปรอกไซด์ใช่ไหมคะจะเห็นว่าการทดลองย่อยที่3เนี่ยมีไฮโดรเจนปรอกไซด์มากที่สุดซึ่งก็สอดคล้องกับผลว่าเมื่อสารตั้งต้นหรือไฮโดรเจนปรอกไซด์มีปริมาณมากขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาอันนี้ก็เร็วขึ้นถูกไหมคะเห็นว่าถึงแม้ว่าเวลาที่จับของแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันพอสมควรแต่ก็จะเห็นเป็นเทรนด์ว่าเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยการทดลองที่3เนี่ยจะเร็วหรือสั้นที่สุดนะคะรองลงมาก็คือ2และ1ตามลำดับค่ะ
1: I think another important thing is that the reactants are not pure, so you have to have different results with different reactants. So I think that's an important factor.
0: ค่ะมีคำถามอะไรไหมคะหรือว่ามีข้อสังเกตหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นคำถามก็ได้ค่ะรพงษ์ทางโรงเรียนไกลกังวลมีอะไรไหมคะ
3: มีข้อสังเกตนะครับอาจารย์ครับคือประเด็นสารละลายของทางเม็กซิโกจะออกเป็นสีเหลืองๆอันนั้นเป็นสีของวิตามินซีหรือว่าสีอะโอดีนครับ
0: Mata, our teachers noticed that your solution, the vitamin C solution, is look yellow, while ours is just only colorless. I think it's come from the tablet, right? The color.
1: Yes, I think they put some color to make it more attractive. Maybe is the brand of the vitamin C. I don't maybe.We were thinking that's different in the different countries.
0: ค่ะก็เราก็เห็นที่ท้องตลาดเนาะเวลาไปซื้อวิตามินซีอะค่ะบางครั้งรถเป็นวิตามินซีเป็นสีเหลืองใช่ไหมบางทีก็วิตามินซีก็สีส้มใช่ไหมคะหรือแบบไม่มีสีของเรานี่ซื้อแบบไม่มีสีมาไปสีขาวของเราเป็นสีขาวแต่ของเขาเนี่ยเขาเป็นสีเหลืองนะฮะจะเป็นพวกรสชาติอะไรเงี้ยแล้วเป็นสีเหลืองนะปกติค่ะนะคะ
3: ครับขอบคุณครับ
0: อาจารย์ได้เข็มอีกแล้วเนาะ
4: อาจารย์คะถ้าตัวเวลาที่ผสมสารละลายอะค่ะถ้าสลับกันอย่างวิตามินซีกับสารละลายไอโอดีนเนี่ยถ้าใส่ไอโอดีนก่อนแล้วใส่วิตามินซีหรือว่าอีกตัวหนึ่งคือสลับกันเนี่ยมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาหรือเปล่าค่ะก็ในกรณีนี้นะคะเนื่องจากจริงในโซลูชันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเตรียมคือไอโอไดออกมาถูกไหมคะซึ่งเป็นตามสมการที่หนึ่งที่เริ่มต้นจากวิตามินซีบวกไอโอดีนได้ไอโอไดออกมาฉันใส่ตัวไหนก่อนไม่มีผลค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะคือเขาแค่แต่ละชุดหมายถึงในกรณีของสารละลายที่สองใช่ไหมคะสารละลายที่สองก็ไม่มีผลค่ะหมายถึงว่าในแต่ละสารลายที่เตรียมใช่ไหมคะว่าใส่ตัวไหนก่อนหลังไม่สำคัญค่ะ

0: ผมขอถามนะครับถ้าเกิดเราใช้วิตามินซีจากน้ำผลไม้จะมีผลต่อการทดลองนี้ไหมครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือน
1: So here's the question. So is it possible to use like juice to be the source of vitamin C? Will the result be different?
2: I think it's almost impossible to calculate the concentration of vitamin C in the juice. So you never know from one orange to another, the vitamin C is different. So the idea of using vitamin C, regular vitamin C, is to have a concentration that works and that you can all measure more or less. If it's difficult with with the tablets, can you imagine with the oranges?
3: คำตอบนะคะก็คือว่ามันในน้ำพวกน้ำผลไม้มันก็จะมีวิตามินซีถูกไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้มีวิตามินซีอย่างเดียวมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นใช่ไหมคะเวลาเกิดปฏิกิริยามันก็อาจจะยากนิดนึงหรืออาจจะเห็นยากหน่อยนึงเราคงต้องลองดูนะคะ
2: And I think you can use it to see how the vitamin C discolor the iodine. Maybe it's an interesting experiment. But it's difficult to make it quantitative.
1: ก็อาจจะจากคำถามเมื่อกี้นะคะอาจจะขยายเป็นการทดลองหนึ่งก็ได้ว่าทางนู้นเสนอว่าอาจจะเป็นการทดลองแล้วก็สังเกตการหายไปของไอโอดีนแทนนะคะซึ่งก็เป็นอีกการทดลองที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องลองไปทดสอบดูแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้ข้อมูลเป็นเชิงปริมาณวิเคราะห์คงลำบากนะคะเนื่องจากว่าในน้ำผลไม้เนี่ยก็มีองค์ประกอบอย่างอื่นเยอะแยะที่อาจจะส่งผลต่อผลการทดลองได้
4: อาจารย์คะ
5: ถ้าใช้น้ำยาล้างแผลแทนสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้หรือเปล่า
6: น้ำยาล
5: ้
6: างแผลน้ำยาล้างแผลก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด
1: ์ก็ลองทดสอบดูนะคะแต่คำถามคือน้ำยาล้างแผลเนี่ยมีสีที่จะรบกวนหรือเปล่าค่ะคืออันนี้คือถ้ามีสีมันก็อาจจะมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยซึ่งอาจจะรบกวนหรือไม่รบกวนก็ได้ก็ต้องลองไปทดสอบดูนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าสีมันชัดมากแล้วมันทำให้การมองสีการเปลี่ยนแปลงของไอโอดีนที่เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับน้ำแป้งเนี่ยเห็นไม่ชัดเจนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องลองทดสอบดูนะคะ
7: อาจารย์ครับมีคำถามเพิ่มเติมจากวังไกลกังวลครับ
8: ใช่เลยค่ะ
9: ค่ะอาจารย์คืออย่างเมื่อข้างต้นเนี่ยที่อาจารย์ได้ตอบว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะวัดเชิงปริมาณได้จริงๆถ้าเราจะเอาไปเหมือนกับวัดค่า absorbance เพื่อที่จะเทียบดูว่าปริมาณสีของไอโอดีนที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เราเปลี่ยนกลับไปเป็นปริมาณของวิตามินซีที่มีอยู่เพื่อทดสอบว่าในแต่ละตัวอย่างเนี่ยมีปริมาณวิตามินซีแตกต่างกันหรือไม่นี่พอจะทำได้ไหมคะ
1: อันนี้ขอตอบเองนะคะจริงๆถ้าในการทดลองระดับปกติที่ไม่ใช่ small scale เนี่ยจริงๆปฏิกิริยาเนี้ยมีเป็นตัวอย่างอยู่ใน textbook ที่เป็นหนังสือเคมีทั่วไปอยู่แล้วนะคะซึ่งใช้absorbance เนี่ยมาเช็คปริมาณของไอโอดีนแล้วก็ย้อนกลับไปคำนวณเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาแต่ในระดับ small scale ของเราเนี่ยซึ่งอย่างวันนี้จะเห็นว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่สารลงไปเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนใช่ไหมคะจริงๆถ้าเราเซต small scale ให้อุปกรณ์ที่ใส่การเติมสารเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีปริมาตรชัดเจนขึ้นนะคะเราก็น่าจะใช้หลักการ absorbance มาจับได้เช่นเดียวกันค่ะ

0: ำเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยานะคะเดี๋ยวเราจะทำการสาธิตนะคะทางโรงเรียนปลายทางก็คงจะไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือนะคะแต่ให้ดูเป็นแนวทางนะคะซึ่งคุณครูก็น่าจะไปทำเองได้นะคะไม่ยากนะคะแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เราแจกไปให้ได้นะคะแต่ว่าสารละลายบางตัวอาจจะไม่มีเท่านั้นเองนะคะทางโรงเรียนไกลกังวลก็มีอุปกรณ์พิเศษที่เราส่งไปให้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการสาธิตเรื่องฝนกรดนะคะเอาชุดเรื่องฝนกรดออกมานะคะค่ะก็ขอสไลด์เลยนะคะเรื่องฝนกรดนะคะMata we going to just a demonstration about acid rain. Okay, I'm sure that you have done this before either, right? So maybe this is about the generation of sulfur dioxide, and then just see the changing of the indicator in water. So we can tell that there is a diffusion of gas sulfur dioxide out through the water. So we just kind of assimilate the environment, say like if we have maybe power plant and then we got some sulfur dioxide and then it will contaminate it into the pool. If we will put some kind of leaf also so that see the color change of the leaves, and also maybe we just put something like pretend that it's a hill, and then you can see a water pool in front of the hill and after back of the hill that is affected later, something like that. Okay?
1: Beautiful. Thank you. We appreciate very much to the opportunity to watch your demonstration.
0: Okay, นะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตนะคะโดยที่ทางห้องส่งเองก็จะสาธิตด้วยเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะส่งให้ทางปลายทางดูนะคะว่าเราทำอะไรกันความจริงแล้วการทดลองเนี้ยนะคะอาจารย์เองก็เคยทำการอบรมครูนะคะเมื่อปี2546นานมาแล้วนะคะนะคะก็หยิบมาทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นการจำลองนะคะจำลองสภาพแวดล้อมนะคะเราก็เคยได้ยินกันว่าในการผลิตไฟฟ้าพวกโรงไฟฟ้านะคะที่เราได้ยินว่าแม่เมาะมีปัญหานะคะเพราะว่าเราใช้ถ่านหินนะคะเป็นเชื้อเพลิงและการเผาถ่านหินเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเป็นแก๊สนะคะจะเป็นทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งพวกไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วก็มีทั้งพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยนะคะอันนี้ก็วันนี้ที่เราจะทำเนี่ยเราก็คือจะทำให้เกิดเป็นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีนี้แก๊สพวกนี้เป็นแก๊สพิษนะคะเป็นแก๊สพิษนะคะแต่เนื่องจากว่าเราทำด้วยปริมาณที่น้อยมากนะคะเราก็จะแสดงให้ดูว่าความเป็นอันตรายของมันเนี่ยเราควบคุมได้นะคะดังนั้นการทดลองนี้เราจะใช้ทำอยู่ในเพทริดิชนะคะในจานเลี้ยงเชื้อนะคะนะคะในจานเลี้ยงเชื้อเนี้ยนะคะเราก็จะมีสเกลให้เดี๋ยวทางพี่น้องสิเนาะน้องนะคะนิสิตปริญญาเอกเดี๋ยวจะทำให้จะช่วยแนะนำให้ดูนะคะเดี๋ยวดูในภาพทางจอด้วยได้เหมือนกันนะคะโอเคนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะเราจะสร้างซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นมานะคะโดยใช้ปฏิกิริยาของโซเดียมเทอร์ซัลไฟด์นะคะกรดซัลฟูริกนะคะนะคะอย่าลืมที่อาจารย์เตือนนะคะว่าอันนี้อันตรายนะคะแก๊สพิษอันตรายฉะนั้นเราจะต้องทำให้อยู่ในภาชนะที่มิดชิดนะคะไม่ให้แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี้ออกมานะคะเดี๋ยวเรายังไม่หยุดตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้เข้าใจก่อนว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยานี้นี่เองนะที่เราจะทำกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นใช้จานเลี้ยงเชื้อนะคะแล้วเราก็จะที่หยดเห็นเป็นสีเขียวเนี่ยนะคะก็คือน้ำนั่นเองนะคะจะเรียกเป็นน้ำฝนเทียมหรือจะเป็นบ่อน้ำอะไรของเราก็ได้แล้วก็วาดภาพให้นักเรียนดูและเข้าใจนะคะตรงจุดตรงกลางน่ะจะเป็นจุดที่เราจะทำให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นมานะคะอันนี้นี่อยู่ในจานเลี้ยงเชื้อถูกไหมคะจะมีฝาปิดนะคะเอาคราวนี้เราจะเห็นหยดน้ำสีเขียวๆเนี่ยนะคะอันนั้นก็คือน้ำแล้วเราใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปอันนี้เราใช้อินดิเคเตอร์เป็นบรอมโมคริสัลกรีนเพราะว่าสีมันเปลี่ยนเหลืองๆกับเขียวน้ำเงินเนี่ยนะคะจะเห็นว่าวางระยะระวางแตกต่างกันเพื่อจะให้นักเรียนดูว่าเวลาเราทำไปแล้วเนี่ย การแพร่ของแก๊สเราบอกว่าการแพร่ของแก๊สมันไปทุกทิศทางแต่ถ้ามันไประยะทางเนี่ยสั้นกว่าที่สั้นกว่าจะเจอผลก่อนถูกไหมคะน้ำบ่อน้ำที่อยู่ไกลกว่าก็จะได้รับผลช้าลงนะคะเดี๋ยวเราลองดูซิว่าการเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็ควรจะเป็นว่าส่วนที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็จะโดนกระทบเยอะก็จะเปลี่ยนเร็วนะคะนะคะนอกจากนี้แล้ว เราก็อาจจะวางใบไม้ไม่ทราบว่าเตรียมใบไม้มาไหมมีใบไม้ด้วยจะวางใบไม้นะคะเดี๋ยวกล้องจะ close up ที่ใดที่หนึ่งนะคะของการทดลองให้ดูนะคะแล้วก็จะมีภูเขาเหรอใช่ไหมคะทำเป็นภูเขาจะเอาเป็นโฟมมากั้นหรือจะเอาเป็นกระดาษขยำมากองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางส่วนของน้ำเอาไว้นะคะโอเคนะคะคราวนี้บอมไทเมอร์บลูเนี่ยที่เราใช้เนี่ยนะคะ pH มันจะอยู่ในช่วง 3.8 ถึง 5.4 นะคะซึ่งมีสีถ้าเป็นสีเหลืองก็คือ 3.8 นะคะพอ pH 3.8 ปุ๊บก็เป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีน้ำเงินที่เปลี่ยนสีน้ำเงินที่ 5.4 นะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามีแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ละลายน้ำไปน้ำก็เริ่มเป็นกรดถูกไหมคะน้ำก็เริ่มเป็นกรดยิ่งซัลเฟอร์ไดออกไซด์ละลายเข้าไปเยอะเท่าไหร่กรดก็เป็นไงคะก็เข้มข้นมากขึ้น pH ก็เป็นไงคะมันก็จะต่ำลงนะแม้สีมันก็จะเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราสังเกตดูนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะว่าเมื่อกี้เราบอกหยดน้ำเนี่ยเป็นสีออกเขียวๆใช่ไหมคะพอเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์เข้าไปละลายในน้ำมันก็จะเข้าไปที่ตรงขอบก่อนนะให้สังเกตเลยว่าขอบนี่จะเปลี่ยนสีก่อนข้างตรงกลางนี่เปลี่ยนสุดท้ายเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วในที่สุดเราเป็นกรดนะคะ pH ต่ำมากๆเลยมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราสังเกตตรงนี้นะคะโอเคนะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณหลิวจะช่วยเจเนเรตแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นมานะคะทางไกลกังวลดูด้วยนะคะเวลาจะหยดอย่าเพิ่งนะคะให้หยดค่อยๆหยดทีแรกก่อนนะคะเอาหยดแอมโมเนียขอโทษทีเดี๋ยวหยดปฏิกิริยานะคะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปคือซัลเฟอร์โซเดียมไทโอซัลไฟด์กับซัลฟูริกแอซิดนะคะเอาแล้วหยดปุ๊บรีบปิดฝาเลยนะคะซัลฟูริกแอซิดนะคะกับโซเดียมไทโอซัลไฟด์นะคะ
2: ลองดูเขาก่อน
0: ทางไกลกังวลมีไดเรคชั่นใช่ไหมคะ
3: มีครับอาจารย์ครับ
0: อันดีมากเลยค่ะนะคะพอหยดเสร็จปุ๊บเนี่ยซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดแล้วงั้นรีบปิดฝาทันทีนะคะให้สังเกตสีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะดูเลยนะคะดูการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะค่ะทางโรงเรียนปลายทางนะคะถ้าจะทำตรงนี้เราก็มีโซเดียมไทโอซัลไฟด์อยู่ในการทดลองของเมื่อกี้เนี้ยนะคะเราก็มาใช้ก็ได้นะคะแล้วก็กดซัลฟูริกก็ง่ายๆนะคะหยดก็หยดอย่างละ1หยดนะคะมันก็จะเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์เลยแต่อย่าลืมว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี่อันตรายนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ออกมานะคะปิดฝาไว้เลย
2: แยกจานปฏิก
0: ค่ะทางในปลายทางเห็นไหมคะเห็นสีการเปลี่ยนแปลงนะคะซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดขึ้นตรงกลางนะคะเราเห็นแล้วรอบๆ4จุดรอบๆแรกรอบในรอบที่ใกล้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยเปลี่ยนสีก่อนเพื่อนเลยเห็นไหมคะนะคะแล้วลักษณะการเปลี่ยนสีจะเห็นว่าไล่จากตรงปลายรอบนอกนะคะเข้าสู่ส่วนกลางนะคะหยดที่ถัดมาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเห็นชัดเจนนะคะเห็นชัดเจนสำหรับใบไม้ที่เราจะใช้เนี่ยนะคะเราใช้เป็นใบเขาเรียกพวกใบที่มีสีนะคะแต่ปกติพวกใบไม้เนี่ยมันก็จะมีขี้ผึ้งเคลือบอยู่ตามธรรมชาตินะคะจะเราจะทดลองได้เช่นสมมติเราฉีกใบตรงที่ฉีกเนี่ยจะเปลี่ยนสีก่อนนะคะหรือเราใช้เข็มเนี่ยไปทิ่มตามใบก็ได้ก็คือทำให้มันแตกออกมันก็จะเปิดผิวหน้าขึ้นมาตรงผิวหน้าเนี่ยก็จะเปิดปฏิกิริยาก่อนถูกไหมคะใบไม้ที่ดีนะคะคือใบกาบหอยที่เป็นใบสีม่วงนะยาวๆแข็งๆนะคะนั่นดีมากจะเห็นชัดเห็นเร็วอีกอันนึงจะเห็นว่าในภาพบนจอนะคะก็จะมีก้อนๆสีขาวเนี่ยนะคะนิสิตก็ทำมาว่าสมมุติเป็นภูเขานะเราจะเห็นเลยไหมคะระยะทางเท่ากัน ันที่มีภูเขาบางกับไม่มีภูเขาบางเห็นไหมคะ

0: อันที่มีภูเขาบังเกิดช้ากว่ามาตาลูปิตา I don't know how he is still there or not so you can see the difference right the distribution gas distribution go to the pool after behind the back the hill what I should say later see
1: it's excellent this is beautiful
0: Well, this experiment I took from Professor Stephen Thompson at Colorado State University. When I visited him, and he just demonstrated to me. So I said, "Oh, this is amazing!" So that's why I interested in small scale chemistry.
1: Excellent! It's really beautiful, and it really demonstrates the phenomena. It's fantastic.
0: Yes, and you see another piece far back, opposite to the one the hill, the simulated hill. You see that is our leaves. You can see the color changing also.
1: Yes, yes, we can see it perfectly.
0: นะคะทางโรงเรียนปลายทางนะคะก็จะเห็นแม้การเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นเศษใบไม้ใช่ไหมคะด้านหนึ่งเป็นเศษใบไม้อีกด้านหนึ่งก็เป็นจำลองก็เป็นบ่อน้ำนะคะอยู่หลังเขานะคะก้อนสีขาวๆเนี่ยนะคะก็ปั้นมันขึ้นมานะคะเป็นหลังเขานะคะก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าระยะทางเนี่ยของบ่อน้ำตรงนั้นหลังเขานะคะกับตรงที่เปลี่ยนได้เป็นสีเหลืองเรียบร้อยไปหมดแล้วเนี่ยระยะทางตรงจุดสุดท้ายเนี่ยเท่ากันนะคะแต่เห็นว่าถ้ามีอะไรไปกั้นเอาไว้เนี่ยมันก็จะได้ผลกระทบช้านะคะแต่อย่างไรก็ตามแก๊สก็ยังแพร่ไปถึงจนได้อะนะคะเพราะฉะนั้นถามบอกว่าเป็นอันตรายไหมเป็นอันตรายแล้วมันก็จะไปกัดกร่อนสมมติเรามีรูปปั้นโลหะนะคะหรือว่าบ้านเรือนหรือเสาไฟฟ้ามันถูกกัดกร่อนแบบนี้ค่ะ
2: ตัวบ้านกับหอย
0: Well, I think time is coming. Maybe any questions from our side? คุณครูมีคำถามอะไรที่จะถามทางเม็กซิโกไหมคะมีอีกไหมคะเดี๋ยวเวลาเราจะหมดแล้วนะคะสำหรับฝนกดนี่แหละคะมีคำถามอะไรไหมคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: Well, so it's time now, right? So it's time for us to leave again. And we will not see until February 8th. That's long, yes. Isn't it?
1: Yes, it's long. But we will wait for you, for seeing you again very anxiously.
4: And we are going to meet you for this week.
0: Okay, let me quickly check. Next experiment gonna be what? Carbon dioxide and hydrogen?
1: No, carbon dioxide and oxygen, both obtaining both in syringes, and these processes.
0: Okay.
1: Gas diffusion and chlorine. And chlorine, you told us it's gonna be a demonstration. It's right?
0: I cannot get it. Which one first?
1: For the next session, we will have carbon dioxide and oxygen and the syringe preparation to obtain both gases. And the second session will be hydrogen, gas diffusion, that it's very similar to the one you already made, and we may...prepare another demonstration, and a chlorine demonstration.
0: Okay. ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็คงจะต้อง เราจบการทดลองของเราวันนี้นะคะเราจะพบกันในตอนที่4นะคะค่ะเราก็เป็นการทดลองนะคะก็ดูเรื่องของการแพร่ของแก๊สเหมือนกันนะคะแต่ดูเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะกับออกซิเจนนะคะก็ช่วยกรุณาดูด้วยว่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะคะซึ่งเราได้แจกไปให้แล้วนะคะโอเคมาทาลูปิตา and Jorge I have to say goodbye for today and we meet again on February 8th and then 9th right two more sessions to go
1: yes that's right
0: okay yes, สวัสดีค่ะ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง460
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: ชุดเสียงใ
2: ครที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะยังงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้
2: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวัน

0: รู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
1: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตรบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
0: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
1: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
0: ่
1: า
0: ถนนพระร่วงใช่ไหมครับ
1: โอ้นี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานโอ้
0: พระร่วงที่ทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิ
0: อยากให้เขียนหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: เขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

สวัสดีคุณครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะหลังจากที่คุณครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องคำเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะนอกจากคำจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญนำไปสู่การสื่อสารในรูปแบบของประโยคแล้วการใช้คำให้ถูกต้องก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะเวลาที่เราพูดถึงคำสิ่งที่มักจะติดมาอยู่ด้วยเสมอก็คือเรื่องของความหมายทำให้คำสามารถสื่อสารความหมายได้อย่างหลากหลายค่ะจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะเวลาที่เราจะสื่อสารคำออกไปในส่วนของวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยทางภาษาที่มีขนาดใหญ่มากกว่าคำนั่นก็คือประโยคค่ะประโยคในภาษาไทยของเราก็สามารถสื่อความหมายได้อย่างหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้สื่อสารต้องการจะสื่อสารในความหมายใดเพราะฉะนั้นการใช้คำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาก็จะช่วยให้เราสามารถสร้างประโยคหรือเล่นกับประโยคได้หลากหลายรูปแบบเพื่อสื่อสารความหมายได้อย่างถูกต้องค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันว่าคำมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างรวมถึงมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาอะไรเกี่ยวกับคำบ้างวันนี้วิทยากรมีเกมเล็กๆน้อยๆนะคะอยากจะชวนคุณครูมาร่วมสนุกกันค่ะ

นี้นะคะมีชื่อว่าเรียงคำสำคัญไฉนค่ะวิทยากรมีคำอยู่ทั้งหมด4คำนะคะที่อยากจะช่วยให้คุณครูเนี่ยนะคะมาช่วยกันพิจารณาสักเล็กน้อยนะคะว่า4คำนี้นะคะมาดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่า4คำนี้มีอะไรบ้างนะคะคำที่1ค่ะคำว่าแม่ค่ะคำที่2คนใช้คำที่3ฉันและคำที่4เกลียดค่ะสิ่งที่อยากจะให้คุณครูช่วยกันพิจารณาก็คือว่าเมื่อนำทั้ง4คำนี้นะคะมาเรียงต่อกันเป็นประโยคจะได้เป็นประโยคที่มีความหมายกี่ประโยคและได้เป็นประโยคอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาคุณครูลองพิจารณากันสักครู่นะคะระหว่างที่เรารอคุณครูพิจารณานะคะวิทยากรมีข้อสังเกตสักเล็กน้อยเกี่ยวกับ4คำนี้นะคะถ้าคุณครูพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าทั้ง4คำนี้มีชนิดของคำที่แตกต่างกันนะคะคือมีทั้งคำนามนะคะก็คือคำว่าแม่คำว่าคนใช้นะคะมีคำสรรพนามนะคะก็คือคำว่าฉันและมีคำกริยาก็คือคำว่าเกลียดนะคะซึ่งถ้าดูในแง่หลักภาษาเนี่ยเราสามารถนำชนิดของคำต่างๆเหล่านี้นะคะมาวางเรียงต่อกันเป็นประโยคได้อย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าจะได้ความหมายอย่างไรบ้างเท่านั้นเองนะคะตอนนี้คุณครูได้กันกี่ประโยคแล้วคะอาจจะได้3ประโยค4ประโยคนะคะได้เป็นประโยคแบบไหนก็พิมพ์กันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะได้กี่ประโยคก็พิมพ์มาได้เลยนะคะแต่ด้วยเวลาของเราอาจจะมีไม่มากนักนะคะคุณครูขาเดี๋ยววิทยากรขออนุญาตเฉลยแล้วเลยแล้วกันนะคะว่าจะได้ทั้งหมดกี่ประโยคและได้ออกมาเป็นประโยครูปแบบไหนบ้างนะคะมาดูกันค่ะคุณครูแบบที่1นะคะประโยคแบบที่1แม่เกลียดคนใช้ฉันอันนี้คือประโยคที่1ที่ได้นะคะแม่เกลียดคนใช้ฉันมีคุณครูคนไหนได้แบบนี้บ้างหรือเปล่าคะประโยคที่2ค่ะฉันเกลียดคนใช้แม่ฉันเกลียดคนใช้แม่นะคะอันนี้เป็นประโยคที่2ที่ได้นะคะประโยคที่3ค่ะแม่ฉันเกลียดคนใช้แม่ฉันเกลียดคนใช้นะคะได้3ประโยคแล้วนะคะมีมากกว่านั้นค่ะประโยคที่4คนใช้เกลียดแม่ฉันคนใช้เกลียดแม่ฉันนะคะได้4ประโยคแล้วนะคะประโยคที่5ค่ะแม่คนใช้เกลียดฉันแม่คนใช้เกลียดฉันนะคะประโยคที่6ค่ะฉันเกลียดแม่คนใช้ฉันเกลียดแม่คนใช้นะคะ6ประโยคแล้วนะคะมีคุณครูที่สามารถคิดประโยคได้ถึง6ประโยคหรือยังคะแต่จริงๆมีมากกว่านี้นะคะประโยคที่7นะคะคนใช้แม่เกลียดฉันคนใช้แม่เกลียดฉันและประโยคสุดท้ายค่ะนะคะคนใช้ฉันเกลียดแม่คนใช้ฉันเกลียดแม่จากกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะเห็นได้ว่าเพียงแค่เรานำคำ4คำนะคะจากคำที่วิทยากรกำหนดให้เนี่ยนะคะมาวางเรียงต่อกันก็สามารถสร้างเป็นประโยคที่มีความหมายที่แตกต่างกันได้ถึง8ประโยคด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในภาษาไทยของเรานะคะการเรียงลำดับคำในประโยคเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเนื่องจากในภาษาไทยของเรานะคะลักษณะภาษาของภาษาไทยของเราเป็นภาษาคำโดดนะคะภาษาคำโดดในที่นี้หมายถึงจำนวนพยางค์จะมีจำนวนไม่ยาวมากนะคะอยู่ที่ประมาณ 1-2 พยางค์นะคะและแต่ละคำก็จะมีความหมายในตัวเองนะคะรวมถึงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำก่อนนำไปใช้สื่อสารด้วยนะคะจะไม่เหมือนกับภาษาบาลีสันสกฤตเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการจะสื่อสารเป็นประโยคนะคะเราก็สามารถนำคำไปวางเรียงต่อกันเป็นประโยคได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อวางเรียงต่อกันแล้วจะได้ความหมายอย่างไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเรียงลำดับคำในประโยคจึงสำคัญมากเพราะถ้าเรียงลำดับคำผิดตำแหน่งความหมายก็อาจจะแตกต่างหรือความหมายเปลี่ยนไปจากที่เราต้องการได้นะคะวิทยากรขอยกตัวอย่างนึงนะคะอย่างเช่นแม่ตีลูกนะคะแม่ตีลูกถ้าเรามีการเรียงตำแหน่ง

แปลงคำใหม่เป็นลูกตีแม่อันนี้ก็จะได้ความหมายกันคนละอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียงลำดับคำจึงสำคัญมากในภาษาไทยของเรานะคะคราวนี้ต่อมามาดูกันในส่วนของความหมายของประโยคนิดนึงนะคะประโยคก็คือกลุ่มคำนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะมีเนื้อความครบถ้วนสมบูรณ์โดยปกติประโยคหลักๆนะคะก็จะมีทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงเป็นหลักนะคะแต่คราวนี้เมื่อเราจะมาดูส่วนประกอบย่อยๆนะคะที่อยู่ในประโยคแต่ละประโยคนะคะเราก็จะแบ่งเป็นบทนะคะแบ่งเป็นบทบทในที่นี้หมายถึงคำหรือวลีนะคะที่ใช้เป็นส่วนต่างๆของประโยคนะคะในภาษาไทยของเราจะจำแนกบทออกเป็นทั้ง7ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่1ค่ะเราเรียกว่าบทประธานบทประธานคือบทที่ทำหน้าที่คุมบทกริยาให้มีลักษณะเป็นประโยคที่มีเนื้อความแตกต่างกันไปนะคะก็คือเป็นประธานของประโยคนะคะบทที่2ค่ะเราเรียกว่าบทขยายประธานบทขยายประธานก็คือบทที่ทำหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทประธานให้ได้ความดียิ่งขึ้นพูดง่ายๆค่ะตามชื่อเลยก็คือทำหน้าที่ขยายประธานนั่นเองนะคะชนิดที่3ค่ะบทกริยานะคะบทกริยาบทกริยาก็คือบทที่แสดงความเป็นไปของบทประธานนะคะเพื่อให้รู้ว่าประธานเนี่ยเป็นผู้ทำเป็นผู้ถูกทำหรือว่าเป็นผู้ถูกใช้นะคะเราก็จะดูตรงส่วนของกริยาของประโยคนั้นนั่นเองนะคะชนิดที่4นะคะบทขยายกริยาก็คือบทที่ทำหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทกริยาให้ได้ความดียิ่งขึ้นนะคะก็คือทำหน้าที่ขยายกริยาในประโยคนะคะต่อมาค่ะชนิดที่5นะคะบทกรรมบทกรรมก็คือบทที่ทำหน้าที่เป็นผู้ถูกทำนะคะในประโยคนั้นๆ นะคะชนิดที่6ค่ะบทขยายกรรมนะคะบทขยายกรรมคือบทที่ทำหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทกรรมให้ได้ความดียิ่งขึ้นนะคะและชนิดสุดท้ายค่ะบทเชื่อมนะคะบทเชื่อมก็คือบทที่ทำหน้าที่เชื่อมบทกับบทเข้าด้วยกันซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพบบทเชื่อมในประโยครวมหรือประโยคซ้อนนะคะถ้าเป็นประโยคเนื้อความเดียวนะคะเราก็มักจะไม่พบบทเชื่อมนี้นะคะคราวนี้จากบททั้ง7บทนี้นะคะจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นส่วนประกอบย่อยๆอีกทีหนึ่งที่อยู่ในประโยคนะคะหลังจากที่เมื่อกี้วิทยากรบอกว่าประโยคประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูกันว่าบทแต่ละบทจะอยู่ในส่วนของภาคประธานหรือภาคแสดงกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ภาคประธานนะคะภาคประธานหมายถึงส่วนที่เป็นประธานของประโยคเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าบทที่จะต้องมีอยู่ในภาคประธานนะคะก็จะมีอยู่2บทด้วยกันก็คือบทประธานและบทขยายประธานนะคะส่วนภาคแสดงนะคะภาคแสดงก็หมายถึงส่วนที่แสดงอาการนะคะหรือแสดงความเป็นไปของประโยคนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยบทกริยานะคะบทขยายกริยาบทกรรมและบทขยายกรรมนะคะอันนี้ก็คือ1ประโยคนะคะถ้าแบ่งแบบกว้างๆแบ่งแบบใหญ่ๆก็จะได้เป็นภาคประธานกับภาคแสดงแต่ถ้าซอยย่อยลงไปนะคะให้มันละเอียดมากขึ้นก็จะเป็นบทต่างๆตามที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะคะคราวนี้มาอธิบายเพิ่มเติมกันเล็กน้อยเกี่ยวกับในส่วนของเรื่องส่วนของประโยคนี้นะคะภาคประธานนะคะเป็นส่วนที่อยู่ตอนมักจะอยู่ตอนต้นของประโยคนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคประธานอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าประกอบไปด้วยบทประธานแล้วก็บทขยายประธานนะคะบทที่จะต้องมีเป็นอย่างน้อยที่สุดในภาคประธานนะคะก็คือบทประธานบทขยายประธานจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะคุณครูขึ้นอยู่กับว่าผู้สื่อสารหรือคนที่แต่งประโยคเนี่ยอยากจะใส่คำขยายเพิ่มเติมลงไปไหมเพราะฉะนั้นอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่บทประธานเป็นบทที่จะต้องมีเป็นอย่างน้อยนะคะในภาคประธานส่วนภาคแสดงนะคะภาคแสดงประกอบไปด้วย4บทถูกไหมคะบทกริยาบทขยายกริยาบทกรรมแล้วก็บทขยายกรรมนะคะในส่วนของภาคแสดงเนี่ยบทที่จะต้องมีเป็นอย่างน้อยที่สุดก็คือบทกริยานะคะบทกริยาจะต้องมีเป็นอย่างน้อยที่สุดบทขยายกริยาอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะเป็นส่วนขยายนะคะบทกรรมจะมีหรือไม่มีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
ถามว่าเพราะอะไรไม่มีกรรมได้ด้วยหรอได้นะคะถ้าในประโยคนั้นเราใช้กริยาชนิดอกรรมกริยานะคะซึ่งเป็นกริยาชนิดที่ไม่ต้องการกรรมมาร้ายเพราะฉะนั้นบทกรรมก็ไม่จำเป็นต้องมีนะคะส่วนบทขยายกรรมก็เป็นในส่วนของบทขยายเช่นเดียวกันอาจจะมีหรือไม่

มีก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่านกบินนะคะเพียงแค่2คำนี้เราก็ถือว่าเป็นประโยคแล้วนะคะเพราะว่ามีบทที่จำเป็นจะต้องมีที่สุดก็คือบทประธานกับบทกริยาแค่นั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยคได้เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้มาดูกันในตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่วันนี้ยกมา1ประโยคนะคะอยากจะให้คุณครูมาช่วยกันวิเคราะห์สักเล็กน้อยนะคะว่าประโยคนี้นะคะแม่ซักเสื้อสีขาวอย่างรวดเร็วแม่ซักเสื้อสีขาวอย่างรวดเร็วถ้าเรานำประโยคนี้นะคะไปใส่ในตารางนะคะในส่วนของภาคประธานภาคแสดงและบทต่างๆเมื่อกี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยนะคะจะจับใส่ได้อย่างไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะเนี่ยนะคะเราก็ทำมาเป็นตารางเพื่อให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแม่ก็จะทำหน้าที่เป็นบทประธานนะคะแม่ทำอะไรล่ะแม่ซักนะคะเพราะฉะนั้นซักก็ทำหน้าที่เป็นบทกริยานะคะซักอะไรคะซักเสื้อเพราะฉะนั้นเสื้อก็ต้องทำหน้าที่เป็นบทกรรมนะคะเสื้อมีลักษณะแบบไหนเสื้อสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นสีขาวก็ทำหน้าที่ขยายกรรมนะคะส่วนคำสุดท้ายนะคะก็คืออย่างรวดเร็วก็จะทำหน้าที่ขยายกริยานะคะเพื่อที่จะบอกลักษณะของการซักว่าซักออกมาแล้วเป็นลักษณะยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแม่ซักเสื้อสีขาวอย่างรวดเร็วเมื่อเอามาวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคก็จะได้เป็นเช่นนี้นะคะคราวนี้มาลองดูกิจกรรมกันบ้างนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนอยากจะให้คุณครูมาลองวิเคราะห์กันค่ะวิทยากรจะมีประโยคทั้งหมด3ประโยคด้วยกันนะคะให้คุณครูช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็จับใส่ในตารางเหมือนแบบเมื่อกี้เลยค่ะมาดูกันที่ข้อแรกนะคะข้อที่1ค่ะเขาวิ่งบนสนามหญ้าเขาวิ่งบนสนามหญ้าประโยคนี้เมื่อจับใส่ในช่องตารางแบบเมื่อกี้จะได้เป็นยังไงนะคะให้เวลาคุณครูคิดสักเล็กน้อยนะคะได้ไหมคะจริงๆประโยคนี้ไม่ยากนะคะลองดูดีๆอ่ะมาดูเฉลยกันนะคะเขาทำหน้าที่เป็นประธานนะคะวิ่งทำหน้าที่เป็นบทกริยานะคะบนสนามหญ้าค่ะบนสนามหญ้าคุณครูคิดว่าทำหน้าที่อะไรคะมีคุณครูท่านไหนวิเคราะห์ว่าเป็นบทกรรมไม่เอ่ยนะคะบนสนามหญ้าในข้อความนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยานะคะบทขยายกริยาไม่ได้ทำหน้าที่กรรมนะคะการวิเคราะห์เรื่องของส่วนประกอบของประโยคนะคะในบางครั้งอาจจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของชนิดของคำเข้ามาช่วยด้วยนะคะที่บอกว่าบนสนามหญ้าไม่ได้ทำหน้าที่กรรมนะคะแต่ทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยาเนื่องจากว่าคำว่าวิ่งนะคะเป็นกริยาชนิดอกรรมกริยาเพราะฉะนั้นเป็นกริยาชนิดที่ไม่ต้องการกรรมมาต่อท้ายตัวมันได้ใจความครบถ้วนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบนสนามหญ้าจึงไม่ได้ทำหน้าที่กรรมแต่ทำหน้าที่มาขยายเพื่อบอกสถานที่ให้มันชัดเจนว่าวิ่งที่ไหนนะคะก็คือวิ่งบนสนามหญ้าตรงนี้ต้องระมัดระวังดีๆนะคะเพราะถ้าดูเผินๆจะดูเหมือนกรรมนะคะข้อ2กันบ้างค่ะเด็กอ้วนคนนั้นกินข้าว2จานเด็กอ้วนคนนั้นกินข้าว2จานประโยคนี้ยาวหน่อยนะคะแต่ว่าจะง่ายนะคะสามารถแบ่งได้ง่ายนะคะแบ่งได้ดังนี้นะคะเด็กนะคะทำหน้าที่เป็นบทประธานอ้วนคนนั้นก็ทำหน้าที่ขยายเพื่อบอกรูปร่างของเด็กนะคะแล้วเด็กอ้วนทำอะไรกินค่ะเพราะฉะนั้นกินเป็นบทกริยากินอะไรล่ะกินข้าวเพราะฉะนั้นข้าวก็ทำหน้าที่เป็นบทกรรมนะคะส่วนที่เหลือก็คือ2จานก็ทำหน้าที่ขยายกรรมนะคะเพื่อบอกจำนวนของข้าวที่กินไปนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ไม่ยากนะคะข้อสุดท้ายกันบ้างนะคะข้อนี้พ่อเป็นอาจารย์พ่อเป็นอาจารย์3คําง่ายๆเท่านั้นพ่อเป็นอาจารย์เมื่อวิเคราะห์ส่วนของประโยคนะคะจะได้ดังต่อไปนี้ค่ะพ่อทําหน้าที่เป็นประธานนะคะเป็นนะคะทําหน้าที่เป็นบทกริยาปัญหาอยู่ตรงที่คำว่าอาจารย์ค่ะหลายท่านนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนหลายๆคนเนี่ยพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็มักจะวิเคราะห์เลยว่าอาจารย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมเพราะมีประธานมีกริยาครบแล้วก็มักจะวิเคราะห์ว่าเป็นกรรมแต่ตรงนี้ไม่ใช่กรรมนะคะอาจารย์ใน

นี้ทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยาค่ะถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ทำหน้าที่กรรมนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าต้องใช้ความรู้เรื่องชนิดของคำเข้ามาช่วยด้วยนะคะเนื่องจากคำว่าเป็นเนี่ยนะคะชนิดของกริยาเนี่ยจะเป็นกริยาชนิดวิกะตัฏฐกริยานะคะฟังชื่อก็ดูยากแล้วก็ดูยาวด้วยนะคะแต่ถามว่าวิกะตัฏฐกริยาเป็นกริยาชนิดไหนวิกะตัฏฐกริยาเป็นกริยาชนิดที่ส่วนที่มาต่อท้ายนะคะทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มหรือส่วนขยายให้ประโยคมันชัดเจนขึ้นนะคะเราจะเรียกว่าวิกะตัฏฐกริยาแต่ถ้าเป็นกริยาที่มีกรรมมาต่อท้ายเราจะเรียกว่าสกรรมกริยาเพราะฉะนั้นจะคนละชนิดกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าอาจารย์นะคะในที่นี้จึงทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยานะคะขยายให้ประโยคมันชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่มักจะวิเคราะห์ผิดกันนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะต่อมาค่ะหลังจากที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของส่วนประกอบของประโยคนะคะส่วนต่างๆกันแล้วนะคะหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของชนิดของประโยคนะคะโดยแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารจริงๆเรื่องชนิดของประโยคเนี่ยนะคะมีเกณฑ์แบ่งที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่จะมีอยู่2เกณฑ์ใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารอีกชนิดนึงก็คือชนิดของประโยคโดยแบ่งตามโครงสร้างนะคะในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ของชนิดของประโยคโดยแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารกันก่อนนะคะชนิดของประโยคโดยแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารหรือบางทีเราจะเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะในเด็กชั้นป.3นะคะเด็กนักเรียนชั้นป.3ก็จะมักจะได้เริ่มเรียนชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารก่อนนะคะเริ่มก่อนเพราะว่าเป็นชนิดของประโยคที่ง่ายๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเรียนพวกประโยคคำสั่งนะคะประโยคบอกเล่าประโยคคำถามพวกนี้นะคะซึ่งเป็นชนิดของประโยคที่ง่ายๆนะคะแต่ในวันนี้นะคะวิทยากรเอาหัวข้อนี้นะคะโดยมีการแบ่งแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นหลักสังเกตของคุณครูนะคะมาดูกันว่าถ้าแบ่งแบบละเอียดแล้วจะได้เป็นกี่ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่1ค่ะประโยคบอกให้ทราบนะคะประโยคบอกให้ทราบอันนี้เป็นประโยคที่ผู้ต้องการบอกกล่าวหรืออธิบายเรื่องทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆบอกให้ทราบก็คือประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นแม่ชอบทานส้มตำและไก่ย่างอันนี้ก็คือบอกเนื้อความโดยปกติทั่วๆไปนะคะชนิดที่2ประโยคเสนอแนะนะคะคือประโยคที่ผู้พูดต้องการเสนอแนะข้อคิดเห็นให้ผู้ฟังปฏิบัตินะคะมีจุดสังเกตค่ะจุดสังเกตก็คือดูคำเหล่านี้นะคะถ้ามักจะมีคำเหล่านี้อยู่ก็มักจะเป็นประโยคเสนอแนะนะคะอย่างเช่นคำว่าลองคำว่าดูคำว่าควรพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นเธอควรอ่านหนังสือให้มากๆเธอควรอ่านหนังสือให้มากๆมีคำว่าควรนะคะก็คือเป็นลักษณะของการเสนอแนะนะคะชนิดต่อมาค่ะนะคะชนิดที่3นะคะประโยคสั่งนะคะประโยคสั่งหรือประโยคคำสั่งนั่นเองนะคะเป็นประโยคที่ผู้พูดต้องการบังคับให้ผู้ฟังปฏิบัติตามนะคะโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีคำว่าจงคำว่าต้องพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นเธอต้องทานข้าวให้หมดนะคะเธอต้องทานข้าวให้หมดก็มีคำว่าต้องเป็นจุดสังเกตได้นะคะชนิดที่4ค่ะประโยคห้ามนะคะประโยคห้ามนะเป็นประโยคที่ผู้พูดต้องการสั่งผู้ฟังไม่ให้กระทำนะคะมักจะมีคำว่าอย่านะคะหรือคำว่าห้ามอยู่ในนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่ากลับบ้านดึกเกินไปอย่ากลับบ้านดึกเกินไปนะคะอันนี้ก็จะมีคำว่าอย่านะคะเป็นลักษณะของประโยคห้ามนะคะต่อมาค่ะชนิดที่5นะคะประโยคชักชวนนะคะอันนี้จะเป็นประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาชวนให้ผู้ฟังทำตามความคิดของตนนะคะมักจะมีคำว่ากันคำว่าเถอะนะคะหรือกันเถอะเลยก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นไปหาข้าวทานกันเถอะไปหาข้าวทานกันเถอะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของประโยคชักชวนนะคะชนิดที่6ค่ะประโยคขู่นะคะประโยคขู่ประโยคขู่คือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาชักจูงให้ทำตามนะคะแต่จะมีการบอกผลของการไม่ทำตามนั้นไว้ด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีจุดสังเกตเป็นคำที่ใช้เชื่อมอยู่ก็คือคำว่าถ้าหรือคำว่าหากนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเธอไม่

านหนังสือเธอจะสอบตกถ้าเธอไม่อ่านหนังสือเธอจะสอบตกนะคะอันนี้ก็มีคำว่าถ้าอยู่ต้นประโยคใช้เชื่อมนะคะแล้วก็บอกผลของการไม่ทำตามด้วยก็คือจะสอบตกแบบนี้นะคะอันนี้เป็นประโยคขู่นะคะชนิดที่7ค่ะประโยคขอร้องนะคะประโยคขอร้องก็คือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาขอให้ผู้ฟังช่วยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคำพวกนี้อยู่นะคะก็คือคำว่าช่วยกรุณาโปรดพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์ขณะชมภาพยนตร์นะคะก็จะมีคำว่ากรุณาเพื่อแสดงเจตนาขอร้องให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะชนิดที่8แล้วค่ะคุณครูประโยคคาดคะเนนะคะประโยคคาดคะเนประโยคคาดคะเนคือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาแสดงความคาดหมายอะไรบางอย่างไว้ว่าน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคำที่เป็นจุดสังเกตได้นะคะก็อย่างเช่นคำว่าคงคำว่าอาจคำว่าหน้าพวกนี้นะคะก็จะเป็นคำที่แสดงเจตนาการคาดคะเนหรือการคาดเดาตัวอย่างเช่นน้องคงไปโรงเรียนแล้วน้องคงไปโรงเรียนแล้วนะคะมีคำว่าคงอยู่แสดงการคาดเดานะคะและชนิดสุดท้ายนะคะก็คือชนิดที่9ประโยคถามหรือประโยคคำถามนะคะคือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาถามผู้ฟังนะคะนะจุดสังเกตเช่นเดียวกันค่ะก็มักจะมีคำที่แสดงการถามอยู่นะคะอย่างเช่นคำว่าใครอะไรไหนพวกนี้นะคะก็จะมีคำเหล่านี้อยู่ตัวอย่างเช่นเขาจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็จะมีคำว่าที่ไหนซึ่งเป็นคำแสดงการถามอยู่นะคะตรงประโยคนี้นะคะคุณครูอาจจะต้องพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดีๆสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจะมีเด็กบางคนที่พอเราบอกว่าจุดสังเกตให้ดูที่ตัวคะเด็กก็มักจะสังเกตแต่ตัวคำจริงๆเลยนะคะโดยที่ไม่ได้ดูรูปประโยคเลยอย่างเช่นสมมุติประโยคนี้ถ้าเกิดวิทยากรใส่คำเพิ่มเติมไปเล็กน้อยนะคะเป็นเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แล้วสมมุติลองให้เด็กวิเคราะห์เด็กบอกว่าอ้าวมันมีคำว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นเป็นประโยคถามนะคะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อให้มีคำว่าที่ไหนก็ไม่ใช่ประโยคถามนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆว่าเจตนาคือการถามถามแล้วต้องได้คำตอบนะคะต้องเป็นประโยคที่ต้องการคำตอบจึงจะเป็นประโยคคำถามนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องชี้แจงให้เด็กฟังด้วยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องของชนิดของประโยคโดยแบ่งตามเจตนานะคะในการสื่อสารหรือที่เราเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะซึ่งเป็นประโยคชนิดของประโยคที่ง่ายๆนะคะเด็กๆจะได้เริ่มเรียนกันก่อนคราวนี้เรามาดูสื่อกันบ้างนะคะว่าถ้าจะสอนเรื่องของประโยคให้เด็กเนี่ยนะคะควรจะใช้สื่ออะไรบ้างวิทยากรขอแนะนำสื่อเอาแบบที่ง่ายที่สุดนะคะที่คุณครูสามารถหาอุปกรณ์ได้แล้วก็คุณครูสามารถทำได้ง่ายมากนะคะไม่ต้องมีทักษะอะไรใดๆก็สามารถทำได้ก็คือนี่เลยค่ะเป็นพวกบัตรคำต่างๆเนี่ยนะคะบัตรคำเนี่ยถือว่าเป็นสื่อที่สารพัดประโยชน์มากนะคะใช้สอนได้หลายหัวข้อด้วยนะคะแล้วก็เป็นสื่อที่ทำง่ายด้วยนะคะเรื่องของประโยคเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราจะฝึกเด็กให้เด็กรู้จักการเรียงคำในประโยคให้มันถูกต้องถ้าเด็กสามารถเรียงได้แล้วเป็นประโยคที่มีความหมายก็แสดงว่าเด็กเข้าใจว่าประโยคคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ทำเป็นบัตรคำนะคะโดยอาจจะทำเป็นคำต่างๆนะคะโดยมีชนิดของคำที่จำเป็นแล้วก็ที่เด็กชั้นป.3 น่าจะได้เรียนแล้วแหละก็คือพวกคำนามนะคะคำนามนะคะอย่างเช่นคำนี้นะคะครูเนี่ยนะคะคำว่าหมอพวกนี้นะคะแล้วก็มีคำสรรพนามนะคะเด็กก็จะได้เรียนแล้วนะคะก็มีอาจจะมีคำว่าเธอมีว่าคำว่าคุณฉันพวกนี้นะคะอีกชนิดนึงที่ควรจะมีก็คือคำกริยานะคะเพราะจะเป็นประโยคได้ต้องมีกริยานะคะคำว่าบินคำว่าวางคำง่ายๆที่ระดับเด็กป.3 ได้เรียนนะคะแล้วก็ให้เด็กฝึกเรียงนะคะเรียงคำที่มีอยู่เหล่านี้ละค่ะให้เป็นประโยคนะคะนะถ้าเด็กสามารถเรียงได้เด็กก็จะสามารถแสดงว่าเด็กเข้าใจนะคะว่าประโยคคืออะไรนะคะอันนี้คือถ้าต้องการที่จะวัดเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการเรียงลำดับคำนะคะหรือถ้าคุณครูมีเวลานะคะทำสื่อให้มันยากขึ้นมาอีกหน่อยนะคะก็จะเป็นสื่อข้างหน้านี้ที่คลิปเมื่อวานนี้นะคะก็จะได้มีการสาธิตแล้วก็มีการสอนกันไปแล้วนะคะก็คือหมวกประโยคมหัศจรรย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปนึงที่เด็กก็จะสนุกสนานแล้วก็สามารถเอาไปใช้นะคะเรียงกันได้นะคะเรียงเป็นประโยคได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสื่อนึงนะคะที่สามารถใช้ได้ส่วนถ้าเกิดคุณครูอยากจะวัดความเข้าใจของ

เด็กว่าเด็กจะเข้าใจเรื่องของชนิดของประโยคในแง่ของการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณครูก็สามารถใช้บัตรคำเหมือนเดิมได้นะคะใช้บัตรคำเหมือนเดิมได้เพียงแต่อาจจะต้องทำบัตรคำพวกตัวคำที่เป็นคำที่บ่งเจตนาเพิ่มนะคะอย่างเช่นคำว่าจงคำว่าไม่พวกนี้นะคะหรือคำว่าต้องพวกนี้นะคะทำเพิ่มเข้าไปแล้วให้เด็กลองเรียงดูซิว่าเป็นประโยคชนิดไหนคุณครูอาจจะกำหนดชนิดของประโยคให้แล้วให้เด็กเรียงนะคะหรือคุณครูทำบัตรแบบนี้เพิ่มนะคะทำแบบนี้เพิ่มแล้วให้เด็กทั้งเรียงและจับคู่กันก็ได้อันนี้ก็จะได้2ต่อก็คือได้ในแง่ของการเรียงลำดับคำส่วนของประโยคด้วยแล้วก็ได้ทราบด้วยว่าเด็กเข้าใจชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสื่อง่ายๆนะคะที่ฝากไว้ให้คุณครูนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของประโยคนะคะในส่วนของส่วนประกอบของประโยคแล้วก็ชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะก็หวังว่าคุณครูจะนำเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนของคุณครูแต่ละคนนะคะสุดท้ายนี้นะคะวิทยากรก็เชื่อว่าด้วยความตั้งใจของคุณครูทุกคนนะคะคุณครูจะสามารถช่วยให้เด็กนักเรียนของเราอ่านออกแล้วก็เขียนได้อย่างแน่นอนนะคะคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับชนิดของคำโดยแบ่งตามโครงสร้างนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง

ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือประมาณ30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิธีตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ Sx เท่ากับ Uxt ครับซึ่ง Sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ Ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ

ux t ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาขอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5คำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องกองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: โอเคค่ะ
2: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ยังไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ทำ
0: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคน

0: มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนจะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะตัวอย่างละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
1: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
2: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
1: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
2: ตลกมาก
3: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
2: ออ๋อ
4: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
3: นี่เธอพลไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
4: เออจริงด้วยอ่ะ
1: อ๋อจริงด้วย
0: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
5: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็ก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เราก็มาถึงกรุงมะนิลาประเทศ
1: ฟิลิปปินส
0: ์ใช่เลย
1: เขาสวัสดีเขาพูดยังไงอะคะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาบูไฮ
1: มาบูไฮสวัสดี
0: ใช่แต่ accent นิดนึง
1: accent เหรอ
0: yes.
1: ย
0: ัง
1: ไงคะ
0: มาบูไฮ
1: มาบูไฮ
0: ใช่
1: เหมือนไฮ
0: ใช่ๆอะไรอย่างนั้นครั้งแรกเลยตอนลงจากเครื่องด้วยตอนที่นี่ตื่นเต้นมากไม่เคยมาพลอยอ่ะ
1: หนูก็ไม่เคยมาค่ะอาจารย์ครั้งนี้ครั้งแรก
0: เหมือนกันประสบการณ์ครั้งแรก
1: พอลงปุ๊บโอ้โหเหมือนเป๊ะหน้าตาแบบว่าประชาชนที่นี่ก็
0: เหมือนคนไทยมาก
1: เหมือนคนไทย
0: ใช่ใช่นึกว่าเป็นคนไทยด้วยกันเมื่อกี้กูรู้บอกว่าที่เนี้ยเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์กรุงเทพมีไหมอ่ะพลอย
1: กรุงเทพอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีใช่ป่ะคะ
0: อาจจะใช่เนาะเพราะว่าคนฟิลิปปินส์เขาบอกว่าจะมาตั้งหลักตรงนี้จะไปเหนือลงใต้เนี่ยก็จะมาเริ่มต้นที่เนี่ยคือศูนย์
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่
1: พอเห็นมาถึงด้านนี้นี่คืออะไรคะเนี่ย
0: ที่
1: เขานั่งรายล้อมกันอยู
0: ่
1: รอบอนุสาวรีย์นี้ฉันว่าน่าจะต้องเป็นบุคคลสำคัญของที่นี่ท่านนี้นี่มีความสำคัญยังไง
0: แล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ครับ
2: เรามีภารกิจให้ทำ
1: ท่องเที่ยวสบาย
0: งานเข้าละงานเข้าละง่ายงานเข้าละ
1: คืออะไรคะภารกิจของเรา
2: ตามมาครับ
0: โอเคจัดไป
1: ดีค่ะเราต้องเดินถึงสุดนู่นนะคะอาจารย
0: ์โอเคไหม
1: โอเคอ่ะ
0: ระยะทางประมาณ100ลี
1: 100ลี พันลี น่าจะเดินครึ่งไป
2: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าภารกิจคืออะไร
1: อยากรู้
0: แหละ
2: มองไปทางด้านโน้นสิครับ
0: เห็นป่ะพี่หญิงก็จะถือดอกไม้ด้วยถ้าทำจะต้องเต้นให้ได้เนี่ยภารกิจเนี่ย
1: หนูขอสเต็ปเดียวได้ป่ะคะ
0: โอเคสเต็ปไปๆมาๆได้ไหม
1: หนูง่ายสุดอาจารย์
0: ใช่สเต็ปนี้ง่ายสุดแล้วจ้ะ
1: เดี๋ยวได้ป่ะ
0: สเต็ปหมุนคงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะมีสเต็ปหมุนน่ะดูดิ
1: โอ้โห
3: สวัสดีครับ Welcome to the Philippines. We are now at Rizal Park, Manila, the center of our city, Manila. And this park is named after our national hero, Dr. Jose Rizal. He became our national hero because he died fighting against the Spaniards who were colonizing our country. You're going to have your mission, Ploy, and Perset.
0: What?
3: Here in our country.
0: Nothing.
1: อะไร
0: เนี่ย
1: อันนี้คือมิชชั่นแรกคือปักแก่น What does it mean?
4: ปักแก่น You will find out as part of your first mission which I will be facilitating later So it's up to you to find out what ปักแก่น means and the rest of the other pages
1: โหยอด
0: แค่มิชชั่นแรกเลยเนี่ย
3: Thrilling
1: ไม่ not hear anything อ่ะ not hear anything so you have to find out เองนะ
4: Oh my God!
1: So we wish you the best of luck.
4: We wish you the best of luck. I hope we can finish the 3-day stay
3: today and 2-night stay here in the Philippines.
4: Yes.
3: And enjoy the most of it.
4: Oh, it will be an exciting day for you today. A lot of challenges, exciting, and you will definitely make it.

0: So good luck to you.
1: Thank you very much.
2: Thank you. Miss Tata is here with you to guide you. And you. Good luck.
1: I hope so. I will do it.
3: Yes.
1: Oh, Chan. Why me?
3: ไปไปอ่ะนักภาษาอินคืออะไรภาษาตะกาล็อกซะด้วยอันนี้เราพอจะเดาได้
1: education
3: ใช่ education แล้วมันใช่พอยเมื่อกี้เราสังเกตเมื่อกี้ตอนที่นั่งอยู่ที่ศาลาที่ตำรวจนั่งอ่ะสังเกตคำว่า
1: police
3: ของเขาใช่ใช่เขาสะกดว่า PULIS
1: police
3: yes
1: police
3: ใช่
1: ตายแล้ว
3: ภาษามันก็ต้องมันจะคล้ายๆกันแต่อย่างเงี้ย
1: ต้องคล้ายๆภาษาต้องมีราก
3: ใช่ใช่สังเกตใช่อย่างนี้เราพอจะได้เนอะเห็นปะ
1: ใช่
3: education
1: อุ๊ยอาจารย์เก่งอ่ะ
3: ใช่ไหม

0: โอ้โห
1: นี่ต้องเป็นเลชองที่มาจากคำว่าหมูหัน right เลชอง
2: is
1: the pig of pig
0: the pig yeah
2: yeah เลชอง
3: ครูคะมาค่ะกำลัง
2: ร่วมด้วยช่วยกัน
3: ร่วมด้วยค่ะครู
1: so this pig will be like a
2: slow
1: very delicious
3: delicious ดูวิธีการเขาทำนี่คือน้ำมันเอาออกน้ำมันออกก
0: ่
3: อ
0: น
3: น
0: ้
3: ำมันหมู
2: นี่คือเนื้อนี่คือเนื้อหนังได้ที่แล้ว
1: remove the skin
0: little
1: the burn
0: the skin burn
1: ก็คือต้องเอาไอ้ที่ไหม้ๆออกค่ะครู
2: อ่าใช่แล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไง
0: สีสีน้ำบาง
2: ใช่ใช่ใช่
0: น้ำตาลแดงๆน้ำตาลแบบว
2: ่
0: า
2: ใช่คอยดูสิเห็นป่ะมันจะไม่มีขนเหลือเลยเห็นไหมใช่เขาจะใช้เวลา1 ชั่วโมงอ่ะจัดการขนอะไรให้เรียบร้อย
1: ตายแล้วหมูตัวนี้ต้องราคาเท่าไหร่เนี่ย
2: If you sell it how much is it
0: That's 5,000
2: peso
1: โอ้โห
0: ว้าว
1: คือ
4: crispy
1: very crispy like this right
2: ใช่ๆพออย่างเงี้ยแล้วก็หันลงไป
1: เสน่ห์ไปจะวักถามว่ามีไหม
2: มี
1: ปุ๊ก
2: ใช่ใช่ใช่อย่างนั้นแหละถูกต้อง
1: like that
2: แล้วก็แล้วก็แบ่ง
1: like this
2: yes
1: โอเค
2: ใช่แล้วก็ไ
1: ปแสดงว่านี่ต้องเป็นอาหารขึ้นชื่อลือชาของที่นี
0: ่ you taste นะเดี๋ยว you taste
1: ว่าชุบ
2: อืมกรอบอ่ะกรอบอร่อย
1: จอครันชี่เน
2: ี่ยอืมแล้วก็ซีซันนิ่งเฮาพอย
1: ก็ถ้าเป็นเรา
2: ซีซันนิ่งเฮาจะเหมือนมันเจาะหวานเลย
5: we have eaten this one in Thailand but it's different from here but the skin crispy. Is very crispy.
0: Yes, yes. Crispy. If the pig is young, it's tender. The meat is tender.
1: Oh.
0: And it's a native pig, and the fat is very thin.
5: You have to put the salt before
0: yeah, so,
5: you.
0: Yeah. So oh. You put lemongrass, bay leaf, salt, garlic, onion.
5: Yes.
0: Onion leek, the leeks, the onion leaf, two or three.
5: And take it, after that you then, take it then, about 1 hour?
0: 1 hour, then
5: before you
0: cook.
1: เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร
2: เป็น the base ของเขาเลย
1: เป็น the base ด้วยและแถมเป็นอาหารประจำชาติด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาก็จะได้สืบสานต่อ
2: ใช่คอยเรากินต่อ
1: กันดีกว่าค่ะ
2: จุดนี้
1: อร่อยมาก I'm very happy with your pig พี่เลชอน

0: come you to be like be the principal of the school?
1: I really have to take the examination. Uh-huh. The superintendent gives the examination, but very difficult.
0: So you are a teacher before?
1: A teacher before, yes. And then you ask you to, you will be taking the exam. You go there half day, from 8 to 12. You finish all the questions. Uh-huh. And when you finish, they will see if you got the correct answers. If you pass, then you will be a principal.
0: Really? So, but you don't know that what school will do you?
1: They simply ask you to go there. Uh-huh. You transfer there anytime they would like you.
0: Oh, really?
1: I can stay here for 5 years or how many years? I can stay for 2 weeks or 1 week for them to superintendent to decide on.
2: And when teacher retire?
1: Ah, teachers retire at age 65.
2: I have a pension.
0: Yeah, pension after.
1: Government gives us the pension. After you retire. Mm-hmm.
2: And who is your boss?
1: Ours is the division superintendent. And then the division superintendent under the Secretary of Education.
0: How many teachers would like to be a teacher?
1: A teacher?
0: Yes. In the country?
1: In the country? They don't have the figures right now. They don't have the
0: how much?
1: Would be.
0: Yes.
1: But they are still wanting to be a teacher since, you know, the pay is not quite big. It's not as big as a manager in a private bank or sort of. It's quite small.
2: How about salary?
1: Salary? Not big. Just average.
0: Most of the teachers...
1: One teacher is getting 17,000 a month. You know, Manila, the cost of living is very high.
2: Yeah,
1: very high. You cannot even buy a car.
0: Yes.
1: If you're a teacher, you cannot buy a car.
0: But that almost the teacher is the doing job like with heart.
1: They're so dedicated. Mm-hmm. They're so committed with their work. Mm-hmm. But the pay, never mind the pay. Because if you are looking for the pay, you won't stay in the teaching job.
0: It's very nice and warm welcome me. I'm so very happy to be here. Thank you so much.
1: Thank you for coming. And I'm very much honored because you came and saw my school. I hope you enjoy the lab.
0: Yes.
1: Did you enjoy?
0: Yes, very much.
1: So much. May I ask you if you have done your performance? Yes. This time I will say yes. Your performance is okay.
0: ผลไม
3: ้มึงของไทยเลยเนาะพลอย
0: นี่กล้วยนี
3: ่
0: มะม่วงอุ๊ยภูเขานั่นอะไรอ่ะ What is this
4: Goyabano in Filipino Goyabano
0: Goyabano
4: Goyabano
0: Goyabano
4: yeah
0: what does it taste
4: it tastes sweet and sour
0: sweet and sour
3: thank you
0: โอ้ยครูขาเดินมาตั้งขนาดนี้สรุปภารกิจต่อไปนี่คืออะไร
3: พลอยรู้ยัง
0: ภารกิจอะไรคะต่อไป
5: ภารกิจสุดท้ายไงครับ
0: ภารกิจสุดท้ายแล้ว
3: จริงป่ะ
0: ของวันนี
3: ้ไม่แน
0: ่อะไรคะ
5: เราจะให้ไปที่นี่ครับ
0: Excuse me can you speak English Yes can I ask you where is it Okay, thank you. ครูขาหนูว่าไม่รู้ว่ามันไกลแค่ไหนหนูว่า
3: เ
0: รา อุ๊ยรถ
3: Do you know?
6: Yes, I know.
0: Yeah, good.
3: It's far from here.
0: Okay.
3: Far.
0: So can you take us to here?
3: Yes.
0: Okay, let's go. โอ้เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยได้นั่งรถแบบรถตุ๊ก
3: เป็นเมืองเขาเลย
0: เหมือนรถเมืองเขาเหมือนตุ๊กเหมือนตุ๊กบ้านเราเลยค่ะครูแต่ว่าขับแคบกว่า
3: ใช่
0: คือขนาดรถสองแถวคล้ายๆรถสองแถวที่เรานั่งกันเมื่อวานก็คือแคบแล้วเล็กแล้วเหมือนกันเตี้ยแต่นี่เตี้ยกว่าครับ
3: เล็กกว่าด้วย
0: คือติดดินแล้วเนี่ยThank you.
3: Okay.
7: มันเหมือนร้านอาหารมันปิดอยู่
2: ใช่ใช่ไม่เปิดอะไรเงี้ย
7: Hello นี่ดูตรงนี้ก่อนดีกว่า
2: เออไอ้นี่เนาะเหมือน
7: ระบำพื้นบ้าน
2: ใช่ใช่พลอยเป็น traditional dance อะ
7: อ๋อ
2: เอออะไรจะมาอย่างเงี้ยมากกว่าเนาะใช่ป่ะ
7: โอ้อันนี้ใส่ชดาเหมือนบ้าน
2: ตาถังเขาไม่ได้เปิดร้านอาหารอย่างเดียวแล้วล่ะ
7: หนูว่าเดินไปถามเขาดีกว่า
2: ก็ไปก็ดูดิ
7: Hi Whoa
2: Are you Esther
8: I'm Arthur
7: Oh Hi Nice to meet you Hello I come with to do a mission
8: Okay.
7: So can you tell us that the mission of today that I have to, we have to come here?
8: Yeah, you have to learn the traditional dance.
7: Wow, ครูค่ะ
2: เอาอีกแล้ว
7: จับเรามาเต้นค่ะ
2: เราเต้นอีกแล้วใช่ไหม
7: คราวนี้เราเต้นเต้นอะไรนะ Tickling, ting, อะไร
2: Tickling.
7: Yes. So right now have a traditional dancing.
8: Yes.
7: Oh, that's nice. So you have to show me first, right?
8: Yes, okay. We'll show you the dance first.
2: จะยากไหมอ่ะ
7: โอ้หรือทำชามเขาแตกไหมเนี่ย
2: เออจริง

0: เขาแบบการแสดงออกสีหน้าคือเขาจะแบบหน้านิ่งๆเนาะดูแบบเหมือนแสดงความแบบเข้มแข็ง
1: หน้านิ่งมาก
0: ใช่
2: This is a cultural show of the Philippines. One is a tribal dance from Mountain Province, and the other one is a Muslim dance from Mindanao. Wow.
0: So very beautiful and very nice.
2: Thank you.
0: So you have to teach me how to dance that?
2: Yes. The one with the pot?
0: The one that the second
2: the first one.
0: Oh, the first one. Oh. So what about the clothes?
2: We have a clothes.
0: Wow. Wow!
2: This will be your costume.
0: Oh yes, thank you.
1: Wow. Wow.
2: And this one. Oh, you have a different costume, of course.
0: Yes. Wow. This is a man costume. ตอนนี้เดี๋ยวต้องขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเหมือนชุดแรกนะคะเหมือนโชว์แรก

0: ไปทำลายครู
1: ทำลายมากเลยนะ
2: I Sally do my
3: very good
2: and 1 2 3 4 and 5 6 7 8 and 1
1: I don't know but somebody will sign that not me
0: oh my god
4: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริก ซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทําไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primase

เมอร์นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ Primase เนี่ยสร้าง RNA Primer นะคะ Enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ Nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA Primer นะคะได้แก่ DNA Polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ Origin of Replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ Smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า Reading Strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะDNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกมั้ยคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์
reading stand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading stand นะคะและก็ ragging stand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆ นะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hericase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hericase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ D เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ ragging stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่การเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนั้นได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัย

0: บัตรสึนามิเนาะ
1: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
2: สบมสบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
0: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
2: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
3: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
0: โหสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
2: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
0: โอ้โหสวนอนันต์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
3: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
2: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับเกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
0: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
2: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
0: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
2: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
4: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
5: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
4: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
2: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
3: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
4: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9 โมงครึ่งและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัว ควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
6: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
4: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
3: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
4: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
3: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
2: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
6: แล้วถ้าเราหนีมันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
4: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
3: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที่
4: หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
6: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
3: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
4: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
6: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
4: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
5: น้องฟ้า
4: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
6: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
4: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
0: ขอบคุณครับ
6: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
2: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: รับ
7: ทราบครับ
2: เป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
6: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
8: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมปลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้า นะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอด การแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ N แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ N ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเค้าเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทน

่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ a intersect b ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน p a intersect b เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า p b นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ P A ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง P A ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า P A ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้าย

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: เฉินเซียนไ
2: ฟโอ้ยที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: นะเอาท่อนี้ไปทำอะไร

0: ได้หรอครับ
1: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้ๆ
0: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
1: ใช
0: ่โหมากเลย
1: เออเอ็งนี่พูดจามีคนแท้ครับ

0: หรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างมันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิเอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้วเย้ประตูมิติเปิดออกแล้วเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
1: ช่างดีเหลือเกินโอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
0: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
1: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าหมาขาใครจักใคร่ค้าเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
0: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
1: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
0: ่
1: า
0: ถนนพระร่วงใช่ไหมครับ
1: โอ้ดิรู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยหลานโอ
0: ้พระร่วงที่ทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: ห้องสมุดนะก็เหมือนกับเป็นแหล่งที่ให้เราเข้าไปหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ห้องสมุดก็จะเป็นหนังสือแล้วก็พจนานุกรม
2: ก็นึกถึงคิดไม่ออก
3: ห้องสมุดในความทรง

จำของคุณเป็นแบบไหนหนังสือเก่าๆตู้หนังสือโทรมๆกลุ่มคนที่นั่งเงียบๆบรรยากาศนิ่งๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจินตนาการของคุณผมกำลังจะบอกว่ามันยังมีนะครับห้องสมุดที่ไม่ใช่แบบที่คุณคิดอะ

0: โจทย์ของเราก็คือว่าเราเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเกิดแรงบันดาลใจที่จะไปทำงานต่อยอดในเรื่องของวงการการออกแบบเพราะมันก็เลยจะค่อนข้างยากว่าทำยังไงให้เขาอยากจะมา
1: ที่นี่เนี่ยคนเนี่ยชอบช้อปปิ้งชอบทานข้าวใช่ไหมคะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือก็เลยคิดมีความรู้สึกว่าอยากทำหนังสือห้องสมุดขึ้นมาคือหลักๆ ก็คือเหมือนกับว่าพี่มีความรู้สึกว่าในเมื่อคนเนี่ยอยากจะนั่งชอบอ่านหนังสือชอบทานข้าวชอบช้อปปิ้งก็เลยคิดว่าเราทำร้านหนังสือด้วยกึ่งห้องสมุดคนก็จะสามารถเข้ามาหยิบไปอ่านได้เลยทานข้าวไปด้วยอ่านไปด้วยติดใจก็ซื้อกลับบ้านได้
2: ห้องสมุดของเราเนี่ยเป็นห้องสมุดเฉพาะนะครับก็คือมีเนื้อหาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์นะครับวัฒนธรรมนะครับโดยจะเน้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคนี้เราจะไม่มีหมวดอย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์หมวดคณิตศาสตร์หมวดฟิสิกส์หมวดเคมีอย่างเงี้ยเราไม่มีนะครับเราก็จะเน้นธรรมชาติเฉพาะธรรมชาติวิทยาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับชนเผ่าต่างๆนะครับพวกผ้าพวกภาษาศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับเราถึงจะเก็บไว้ที่ห้องสมุดแห่งนี้อย่างชุดนี้ก็เป็นชุดที่เราซื้อมาของสำนักพิมพ์เมืองโบราณนะครับเป็นเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมจิตรกรรมฝาผนังในวัดต่างๆในประเทศไทยนะครับชุดนี้เนี่ยหลายเล่มในซีรีส์นี้เนี่ยก็เป็นหนังสือหายากไปแล้ว
3: สถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างผมเป็นเจ้าของสถานที่ผมก็ภูมิใจกับสถานที่ผมก่อนก็คือโครงสร้างเก่าๆมันเป็นห้องสมุดที่มันไม่เหมือนที่อื่นเพราะที่อื่นจะเป็นห้องสมุดใหม่เมื่อก่อนเป็นห้องของคนจีนแล้วปิดล้างมาประมาณ30กว่าปีทำนั้นทำห้องสูตรแล้วกันเขาก็เลยเริ่มระดมมาชวนเด็กๆมาประชุมกันผู้ใหญ่ประชุมว่าถ้าทำห้องสูตรเราจะทำแบบไหนที่บ้านเขามีไม้เอามาคนละหนึ่งอันก็ไม้แล้วแต่เด็กหยิบมาจะใช้ไหนใช้ไหนเง
4: ี้ยถ้าเกิดดูนิยามจริงๆของห้องสมุดแต่เดิมอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าแค่สนับสนุนการเรียนรู้นะคะมันต้องสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยในเรื่องของการให้ความรู้ด้วยนะคะเราให้การเรียนรู้ให้บทเรียนในการเรียนรู้ชีวิตนะคะถ้าทุกคนไปผูกไว้กับห้องสมุดแบบเดิมอ่ะเราก็จะจำกัดความรู้แค่ให้ดูหนังสืออย่างเดียวถูกไหมคะ
5: คือที่ผมหยิบสถานที่พวกนี้มานำเสนอไม่ใช่เพราะอยากเท่หรือว่าอยากนอกกรอบอะไรแค่อยากให้เห็นความตั้งใจของคนกลุ่มหนึ่งความตั้งใจที่แสดงออกมาจากห้องสมุดของพวกเขา
0: เนื้อหาทั้งหมดของที่นี่จะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบหมดเลยนะคะแล้วก็แต่เราไม่ได้มีเฉพาะการออกแบบอย่างเดียวเพียวๆอย่างเช่นอาจจะมีหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการออกแบบหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการความเชื่อศาสนาต่างๆที่จะสามารถที่จะอ่านแล้วทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจว่าการที่เขาจะออกแบบชิ้นงานสักหนึ่งชิ้นเนี่ยการศึกษาประวัติศาสตร์การศึกษาภูมิประเทศจะทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจัดหาเข้ามาหนังสืออย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอในวงการหนึ่งในศาสตร์หนึ่งของการออกแบบมันก็จะมีพูดถึงเรื่องวงการภาพยนตร์หรือวงการดนตรีต่างๆการเรียนรู้จากภาพยนตร์เนี่ยมันสร้างอะไรได้เยอะมากอย่างเช่นภาพยนตร์ย้อนยุคเนี่ยเสื้อผ้าในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเขาออกแบบเป็นยังไงเขาตัดเป็นยังไงดูจากหนังบางทีคือมันเห็นภาพมากกว่าหนังที่เห็นที่นำเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกเหมือนกับเป็นร้านเช่าวิดีโอแต่เราจะเลือกว่าหนังเรื่องนี้ดูแล้วได้อะไรสิ่งที่เขาได้จากเราก็คือว่าเรามีหนังสือที่น่าสนใจมีภาพที่อยู่ในหนังสือที่น่าสนใจเขาสามารถที่จะหยิบมาอ่านแล้วมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความรู้อีกด้านนึงไปให้เขาด้วยอันนี้คือถามว่าอย่างแรกเลยคือตอบโจทย์ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องส่งเสริมความรู้ทางด้านการออกแบบแน่ๆเลยคือเราต้องทำให้คนที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบนี้มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกอันคือทางอ้อมคือเราสามารถที่จะส่งเสริมให้คนอยากจะมาใช้ห้องสมุดแล้วก็รู้คุณค่าของการมีห้องสมุดเอาไว้ด้วย
1: หนังสือที่เป็นที่อยู่ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นหนังสือลดราคาจากปกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงนะคะแอดลิสก็ต้องมี 30% ถึง 50% หรือ 70% ลงไป

0: หนังสือดิสคาวบุ๊กอย่างเดียวเนี่ยมันยังมีเสน่ห์ไม่พออ่ะพี่ก็เลยคุยกับแฟนกันด้วยกันว่าเอาอย่างนี้ไหมเราทำหนังสือดิสคาวบุ๊กแล้วเนี่ยเราก็ทำพิพิธภัณฑ์ด้วยที่เห็นที่อยู่ในตู้นี้นะคะจะมีความโดดเด่นก็คือว่าจะเป็นหนังสือเก่ามันจะเป็นกึ่งพิพิธภัณฑ์ของพี่เองจริงๆแล้วคนไทยอ่ะรู้น้อยมากเรื่องหนังสือหายากเพราะว่ามันเหมือนกับมันลอสไปแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีคนสนใจนั่นแหละพี่ก็เลยบอกคุยกับทางพี่เบนที่ดูแลอยู่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเอามาไว้ในร้านหนังสือแบบเทรนดี้มากๆร้านอาหารแบบเทรนดี้มากๆเลยคนเนี่ยจะได้เดินผ่านแล้วก็แค่เห็นพี่ว่าก็โอเคละอย่างน้อยว่าเฮ้ยหนังสืออะไรวะพี่ว่าก็น่าจะโอเคคืออย่างน้อยเขาก็ยังไม่ลืมภาษาไทยไปหนังสือไทยไปคือมันกลายเป็นว่ามันเป็นหนังสือแบบมันจะพูดยังไงมันแปลกๆนะคือมามันมีหนังสือเก่าแล้วก็ได้หนังสือที่แบบอาจจะวิเคยอยากได้หรือว่าเคยมีอยู่แล้วในที่สุดก็มาเจออย่างเงี้ยอยากซื้อเก็บเอาไว้เป็นเมมโมรีอย่างนั้นมากกว่าล็อตแรกที่พี่เปิดร้านเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำอาหารสมัยโบราณก็จะมีแม่ครัวหัวป่าฉบับแรกอายุ101ปีโอ้โหนั้นแบบเป็นความภูมิใจมากแบบคือมันเป็นหนังสือเก่าที่ขายยากจริงๆมันหาไม่ได้แล้วล่ะ
1: อย่างนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะดูของจีนคุณต้องไปที่สวิตเซอร์แลนด์ของจีนครับเป็นเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาของจีนนะครับซึ่งหลายๆชิ้นเนี่ยก็หาค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้เพราะมันไม่มีแล้วนะครับแต่เราสามารถที่จะอ่านแล้วก็ดูภาพจากหนังสือที่เราได้รับบริจาคมานะครับอย่างนี้เนี่ยชุดหนึ่งก็ประมาณ 5,000 บาทเล่มนี้ 5,000 บาทสมาชิกของเราท่านบริจาคให้ใส่เครื่องบินมาเลยแล้วก็มาไว้ที่นี่เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซรามิกประเทศในภูมิภาคนี้เซรามิกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้ก็เป็นบ้านเชียงเก่าของแท้ซึ่งไม่มีแล้วที่อื่นแต่เดิมเขาก็จะไม่ได้วาดจิตรกรรมลงบนฝาผนังโดยตรงเขาก็จะวาดลงบนผ้าแล้วก็เอาไปเป็นถวายเป็นพุทธบูชาในโบสถ์ในวิหารในบางส่วนเราก็ได้รับบริจาคมาแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่นี่อันนี้ก็เหมือนกันวาดบนผ้าแล้วก็เก็บไว้ที่นี่อันนี้เป็นอักษรไทยขาวนะครับเขาเรียกไทยขาวอักษรขอมอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนกันว่าไอ้ตัวขอมแบบเนี้ยมันเทียบเท่ากับภาษาไทยปัจจุบันใครคอลเลกชันประเภทนี้เนี่ยในแวดวงห้องสมุดจะเรียกว่าต้นฉบับตัวเขียนนะครับก็คือ1ชิ้นก็มีเล่มเดียวทำด้วยมือกระดาษที่ใช้วัสดุออริจินอลที่ใช้มันก็จะต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความต่างในเรื่องของสำนวนนะฮะแล้วก็กลวิธีการเขียนที่แตกต่างกันไปข้อมูลความรู้ที่อยู่ในตำรับตำราเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นตำรายาไทยโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์พงศาวดารนะครับคัมภีร์ทางศาสนาพวกนี้ก็จะบันทึกเอาไว้หมดส่วนใหญ่ก็จะเขียนโดยพระนะพอคุณเป็นสมาชิกกับสยามสมาคมแล้วเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้ามาใช้ห้องสมุดนะครับก็สามารถจะยืมหนังสือทั่วไปเนี่ยกลับไปใช้กลับไปอ่านที่บ้านได้ครั้งละ4เล่มนานครั้งละ1เดือนนะครับ1เดือนเลยเราใช้เพราะเราเข้าใจว่าหนังสือของเราเนี่ยบางชิ้นบางเล่มนะครับบางเรื่องมีที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะว่าเราส่งตรงมาจากต่างประเทศแลกเปลี่ยนเราซื้อมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้หนังสือเนี่ยอาจจะเอาไปเขียนตำราเมื่อกี้เขียนตำรา7วันไม่เสร็จ15วันไม่เสร็จก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนแต่ถ้าเล่มนั้นเนี่ยไม่มีคนอื่นที่มาจองเอาไว้นะครับว่าอยากจะใช้ต่อคุณก็สามารถจะยืมต่อเนื่องไปได้จนกว่าคุณจะเขียนงานวิจัยของคุณจบนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการแล้วก็นักเขียนนักค้นคว้า
2: เด็กสมัยนี้นะคะมีการเจริญเติบโตซึ่งต่างกับเด็กสมัยโบราณมากเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเป็นตัวกระตุ้นนะคะทำให้ห้องสมุดเปลี่ยนรูปแบบเพราะนั้นทรัพยากรมันจะไม่ได้อยู่แค่หนังสืออย่างเดียวมันมีหนังสืออื่นๆด้วยมันเป็นจุดเริ่มเลยที่ทำให้ห้องสมุดต้องโฟกัสหรือว่ามองหาสื่ออื่นมาเสริมด้วยทั้งเรื่องของบล็อกเรื่องของ Twitter นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราส่งเสริมเขาแบบนี้จะทำให้เขาเนี่ยเห็นกว้างขึ้นและเขาสามารถเอาข้อมูลหรือความรู้จากสื่อเหล่านี้กลับเข้าไปถามในห้องเรียนได้ด้วย
3: ที่นี่หอสมุดสุรัตน์ของเราชั้น3ก็จะมีห้องดูหนังที่ต่างจากทางมหาลัยอื่นก็ทำให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่เยอะที่สุด
4: ถ้านี่นับแล้วก็มี3ส่วนอ่านตรงนี้อ่านข้างบนแล้วข้างหลังเป็นที่นั่งพักเอาไปอ่านเป็นสวนใช้วัสดุของที่เหลือใช้ที่อยู่ในตามบ้านแล้วเป็นของเก่ามาตกแต่งฝนวัสดุใหม่โคมไฟก็ใช้ขวดน้ำโดยที่เรามองแล้วว่าจริงๆเราก็ไปทิ้งไปขายแต่เขาก็มาตัดเป็นโคมไฟ

0: รู้สึกยังไงบ้างที่มีห้องน้ำ
1: ก็ดีครับพูดถึงว่ามันก็เป็นศูนย์รวมของพวกเด็กนะ
2: ดีครับมันเป็นประโยชน์ของชุมชนอยู่แล้วเด็กผู้ใหญ
3: ่มาห้องสมุดบ่อยไหม
4: บ่อย
5: ทำไมต้องมาที่นี
4: ่เพราะว่าได้มาหาความรู้ในห้องสมุด
6: ก็ชอบเขาก็เพลินดีทำให้แบบเวลาว่างๆเขาก็มาทำอะไรแบบมีประโยชน์ได้นั่งฟังคุยกับเพื่อนๆแล้วได้ครับ
7: ถือว่าดีครับถือว่าชอบเพราะว่าโดยรวมแล้วโอเค
8: ดีค่ะดีแล้วก็คิดว่ารู้สึกขอบคุณที่มี TCDC ขึ้นมา
9: ที่นี่แบบมีหนังสือเยอะมีแบบแต่งข้อมูลอะไรเงี้ยเยอะกว่าที่อื่นรวมไว้หลายอย่าง
10: ไม่มีใครเลยที่รู้สึกแย่กับห้องสมุดผมเคยคิดเล่นๆนะสมมุติว่าห้องสมุดมีตัวตนขึ้นมาแล้วกลายเป็นนางสาวห้องสมุดถ้าเป็นอย่างนั้นคุณอยากจะบอกอะไรกับเธออ
11: ยากขอบคุณที่เขาให้ความรู้เรามากมายในห้องเรียนไม่เข้าใจก็มาหาจากในห้องสมุด
12: เฮ้ยเจ๋งว่ะรวมข้อมูลเยอะมากเลยขอบคุณที่ทำให้เราได้รายงานเต็ม20นะ
13: ก็ขอบคุณที่มีความรู้แล้วก็เนื้อหาสาระแล้วก็ความสนุกที่มอบให้กับคนทุกคน
14: ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ความรู้กับเรายังไงถึงแม้ว่าโลกทุกมีเทคโนโลยีที่ทำให้เด็กไม่เข้าห้องสมุดมีอะไรก็ถาม Google แต่ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห
10: ์คุณยังจำพวกเขาได้ไหมครับเพื่อนเก่าสมัยเรียนของพวกเราเพื่อนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าเมื่อไหร่ผมเชื่ออย่างนึงว่าคนจำนวนไม่น้อยที่รู้จักพวกเขาจากห้องสมุดผมไม่รู้หรอกว่าหลังจากได้ดูสารคดีเรื่องนี้แล้วคนจะเข้าห้องสมุดมากขึ้นหรือเปล่าคือไม่ว่าห้องสมุดในความคิดของคุณจะเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่นี่ให้เหมือนกันก็คือความรู้และความทรงจำดีๆสิ่งที่เราได้รับจากห้องสมุดมันมากจริงๆบางทีเวลาทั้งชีวิตอาจไม่พอด้วยซ้ำเพราะห้องสมุดมันเปรียบได้กับจักรวาลมันคือจักรวาลของการอ่านที่ไม่มีวันสิ้นสุด

0: ผมรู้สึกว่าปัญหาของเราคือเรายังเดินย่ำอยู่กับที่ไม่ว่าจะ8บรรทัดหรือว่าต่อให้มากกว่านั้นก็เถอะมันไม่ต่างจากปัญหาอื่นเรายังเจอกับรถติดยังมีคนที่ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำคือมันไม่ได้ถูกใส่ใจครับว่าทำแล้วจะได้อะไร
1: การอ่าน

0: เนี่ยสิ่งแรกเลยที่คุณได้นะอาตมาคิดว่าใครก็ตามที่อ่านก็ได้ความรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้มันเป็นไปได้ไหมว่าคุณอ่านแล้วคุณไม่ได้ความรู้เลยอะอาตมาว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณได้สายตาที่ยาวไกลเพราะว่าระหว่างคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้วิธีคิดวิธีมองวิธีที่จะอธิบายโลกหรือชีวิตวิธีที่จะปฏิสัมพันธ์กับปัญหาต่างๆนะมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคนที่อ่านเยอะนี่มันเห็นโลกมามากนะฉะนั้นเวลาจะมองจะคิดจะวิพากษ์วิจารณ์จะอะไรก็ตามมันจะไประดับคุณอ่านมากคุณก็มีวิธีมองโลกมีวิธีคิดที่ดีกว่าคนอื่นที่แหลมคมกว่าคนอื่น
1: ทำไมต้องอ่านหนังสือนะครับการอ่านมันการอ่านสำหรับผมมันทำหน้าที่ได้หลายอย่างมันทำให้เราผ่อนคลายก็ได้มันทำให้เราสบายใจมันคือการได้เรียนรู้จริงๆนึกดูดิฮะเรื่องบางเรื่องในโลกเนี่ยเราไม่สามารถเข้าใจมันได้จากอะไรเลยนอกจากการอ่านนะเพราะฉะนั้นการอ่านสำหรับผมเนี่ยผมยกย่องมากเลยยกย่องให้มันเป็นครูคนสำคัญของชีวิตด้วย
2: ความรู้มันคือทุกอย่างความรู้มันคือเครื่องมือความรู้มันคือบันไดให้เราเดินไปสู่ความสำเร็จความรู้มันคือเกราะป้องกันตัวจากพยันตรายต่างๆเพราะคนที่อ่านหนังสือเนี่ยเขาใช้ประสบการณ์20ปี30ปีลองผิดลองถูกแล้วก็เขียนเป็นบทสรุปให้เราเพราะนั้นเราสามารถมีความรู้เท่ากับคนมีประสบการณ์20ปี30ปีภายในแค่2ชั่วโมงแต่คนที่ไม่อ่านหนังสือเนี่ยชีวิตมันก็โง่ลงเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วโลกเนี่ยมันพัฒนาทุกวันและมันพัฒนาเร็วมากไอ้การที่เราหยุดอ่านหนังสือหยุดพัฒนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ที่เดิมในเมื่อโลกมันเดินไปข้างหน้าแล้วเราอยู่ที่เดิมเราก็จะล้าหลังลงทุกวันคุณค่าของตัวเราเองก็ลดลงเกียรติศักดิ์ศรีก็ลดลงเพราะคนเขาก็ไม่ให้เกียรติไม่ให้ศักดิ์ศรีเพราะคุณ อยู่โดยไม่มีประโยชน์ต่อใครเลย
3: คือถ้าทุกกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยมันเป็นการกระทำเพื่อมุ่งไปสู่การตอบเป้าหมายอะไรบางอย่างในการดำเนินชีวิตเนาะจันไม่คือโดยส่วนตัวรู้สึกว่าหนังสือเองมันไม่ใช่กิจกรรมพิเศษนะที่มันถูกแปลกแยกออกไปจากการใช้ชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการข้อมูลหรือต้องการมีคำอธิบายหรือต้องการช่องทางอะไรในการแสดงออกคิดว่าหนังสือมันน่าจะเป็นช่องทางนึง
4: ก็สมัยนี้คนไทยอ่านหนังสือกันน้อยลงมากเลยเพราะว่าเหมือนกับหนังสือเรียนก็ยังไม่ค่อยได้อ่านอะไรแบบนี้
5: คิดว่าคนไทยอ่านกันเยอะไหม
6: ผมก็คิดว่าเยอะนะครับเพื่อนผมก็อ่านกันเยอะผมอ่านเป็นเล่มเลย
7: เราถามคนเหมือนกันว่าเมื่อมีการอ่านหนังสือน้อยเนี่ยทำอย่างไรที่ต้องการจะให้อ่านหนังสือเยอะนะครับก็ปรากฏว่ามีการเสนอว่ามันน่าจะมีการรณรงค์ในการอ่านหนังสือนะครับประมาณเกือบ 30% บอกว่าน่าจะทำหนังสือให้ลดราคาลงอันที่สองก็คือข้อเสนอก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาสาระด้วยประมาณ 20% เสนอว่าน่าจะมีห้องสมุดประจำหมู่บ้านนะฮะหรือในชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะพ่อแม่ก็น่าจะเป็นคนกระตุ้นให้เด็กอ่านหนังสือด้วยนะครับ
8: พาลูกมาอ่านหนังสือครับ
9: ใช่ครับใช่
8: ทำไมต้องพาลูกมาอ่านหนังสือด้วย
9: ก็ฝึกให้เขาชอบการอ่านไงให้เขาได้เขาจะมีจินตนาการใช่ไหมอะไรอ่านหนังสือเนี่ยมันจะมีหลายแบบมีหนังสือทั้งหนังสือธรรมดาหนังสือโอกาสอะไรเง
3: ี้
9: ย
3: เราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยเด็กๆอนุบาลก็จะมาเข้าแถวกันมาในห้องสมุดให้เขาเนี่ยค่อยๆอ่านเริ่มอ่านหนังสือจากหนังสือนิทานอ่านหนังสือเด็กๆก่อนแล้วเราก็จะอ่านให้เขาฟังแล้วเราก็จะถามว่าได้มีตัวละครอะไรได้ข้อคิดอะไรบ้างให้เขาช่วยกันตอบเมื่อเขาตอบเสร็จแล้วเด็กปอเล็กเราก็อ่านแล้วให้เขาตอบแต่ถ้าปอโตขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยเราก็จะให้เขาบันทึกลงไปในสมุดบันทึกการอ่านของโรงเรียนจ้ะเราก็จะมีการแนะนำหนังสือเราจะอ่านเราจะเกริ่นนำก่อนเราจะบอกว่าเออเล่มนี้มีเนื้อหาน่าสนใจตรงไหนถ้าใครอยากอ่านต่อเด็กๆก็มาหาอ่านได้ที่ห้องสมุดเราจะมีการแนะนำหนังสือทุกเช้าเราจะแนะนำให้เขารู้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ายังไงน่าอ่านตรงไหนแล้วเขาก็จะมายืมหนังสืออ่านในห้องสมุดแล้วก็จะมายืมอ่านต่อไปเรื่อย

0: จริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือวิชาการนะคะหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรก็ได้ที่ทำเป็นสื่อให้เขาได้ป้ายโฆษณาอะไรก็ได้คือถ้าเราได้มีคนที่มุ่งมั่นในการทำจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้เขาได้อ่านหนังสือได้เรายังไม่มุ่งมั่นในการอ่านหนังสือวิชาการเลยเพราะเด็กเนี่ยถ้าอ่านหนังสือเนื้อหาเยอะๆเนี่ยเขาจะเบื่อเราจะแนะนำโดยการอ่านหนังสือนิทานเล่มเล็กๆเนื้อหาน้อยๆแล้วก็ให้ข้อคิดประจำวันเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้ในสถาบันการศึกษาทั้งหมดเอาหนังสือดีมาให้เด็กเรียนนะหนังสือที่ดีๆอย่าไปอ่านนอกเวลาแล้วนอกเวลาก็หาหนังสือดีๆอีกเหมือนกันแล้วทำตำรับตำรางให้มันอ่านสนุกอะตำราวิชาการทั้งหลายนี่ให้มันมีชีวิตชีวาได้ไหมให้มันมีสีสันได้ไหม

0: ในวิชาห้องสมุดนะคะจะสร้างหนังสือเรียนขึ้นมาค่ะเพื่อให้เด็กใช้ประกอบการเรียนนะคะแล้วในหนังสือนั้นก็จะมีกุญแจบอกว่าเด็กต้องไปหาเรื่องนั้นที่ไหนได้ก็คือเป็นขั้นตอนง่ายๆในการสืบค้นนะคะเป็นวิธีการอ่านแนวใหม
1: ่เป
0: ็
1: นแนวใหม
0: ่เป็นแนวใหม่
2: แล้วทำไมต้องทำให้เป็นแบบนี้
0: เพราะว่าจะให้ฝึกให้เด็กอ่านแล้วบันทึกโดยความสนใจแบบเต็มใจอะค่ะเพราะเด็กอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นแค่บันทึกว่าอ่านเรื่องอะไรมาชื่อเรื่องอะไรแล้วก็ย่อมาเด็กก็จะไม่ทำบางทีไปลอกกันมาด้วยซ้ำที่เคยเห็นนะคะก็เลยมาปรับให้เด็กสนุกมากขึ้นนักเรียนหันมาทางโต๊ะสีเขียววันนี้ครูจะแนะนำนะคะอุปกรณ์ดำน้ำที่หนูไปอ่านมาแล้วนะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์อันนี้มีประโยชน์อย่างไรใครทราบบ้างไหมคะอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือที่ครูให้ไปไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้กิตภาคลองถือแล้วบอกเพื่อนๆซิว่าน้ำหนักเป็นยังไงบ้าง
3: หน
0: ักไหมคะหนักมากเลยอันนี้นะคะเป็นไฟฉายที่ใช้เฉพาะในน้ำเท่านั้นเพราะว่าน
3: ะคะเวลามันโดนน้ำมันก็จะไม่เก๋งใช
0: ่
3: ไหม
0: ไม่พังใช่ถ้าเกิดเราเอาไฟฉายที่บ้านของเราอะที่ส่องตอนมืด
2: หมายความว่าหลังจากเรียนวิชานี้แล้วเด็กจะใช้ห้องสมุดเป็น
0: อย่างง่ายๆได้ค่ะเช่นอยากจะไปค้นเรื่องอะไรเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องค้นที่ไหนอย่างเล่มนี้จะเป็นธีมว่าแรลลี่ขับรถมหาสนุกอะค่ะมีด้านล่างอะค่ะจะบอกว่าให้ไปหาอย่างเล่มนี้เขาจะต้องไปหาสถานที่ที่เขาประทับใจเขาก็จะไปที่หมวด900แล้วเด็กก็ไปค้นมาบางเรื่องก็จะค้นจากอินเทอร์เน็ตได้บางเรื่องก็ต้องค้นจากหนังสือ
2: นี่ก็แสดงว่าคุณครูคิดว่าห้องสมุดเนี่ยมันสำคัญกับเด็กมาก
0: ค่ะ
2: ถึงขั้นต้องมีวิชาเรียนเลยทีเดียว
0: จำเป็นเมื่อโตขึ้นนะคะสมมติว่าเรียนมัธยมปลายไปเรียนมหาวิทยาลัยไปแต่ว่าใช้ห้องสมุดไม่เป็นค่ะก็เสียโอกาสเสียประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
4: ถ้าเราอยากให้เขาอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้นำเช่นเขาเห็นเขาชอบหนังสืออะไรซื้อมาเตรียมไว้ให้ครับเขาชอบหนังสือประเภทนี้เตรียมมาหนังสืออย่างนี้ลูกสาวผมก็เป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือผมใช้วิธีผมสมัยก่อนนะก็เอาซื้อหนังสือพิมพ์มาทุกวันพยายามถามเขาว่าเอ๊ะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเขาก็จะไปชะโงกดูพาดหัวแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าเขาพาดหัวข่าวอย่างนี้อ๋อโอเคแล้วเราก็ไปวันหนึ่งกลับมาจากอเมริกาถือแมกกาซีนภาษาอังกฤษมาเล่มเขาบอกเขาซื้ออ้าวซื้อมาทำไมผมก็ถามซื้อมาทำไมอ๋อซื้ออ่านตอนขณะที่รอเครื่องบินผมมีความสุขมากลูกสาวผมซื้อหนังสืออ่านเอง
5: ถ้าคุณรักการอ่านเนี่ยเป็นความรักที่ประเสริฐที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะไม่อกหักเลยนะแต่ถ้าไปรักคนอื่นนะรักผู้หญิงไปรักผู้ชายเนี่ยมีโอกาสอกหักสูงมากแต่ถ้าคุณหลงรักการอ่านแล้วคุณไม่อกหักเลยในชีวิตนี้มีแต่จะมีชีวิตที่สมหวัง
6: ผมไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากว่าในฐานะที่ผมมีทุกวันนี้ได้ผมเชื่อว่ามากกว่าครึ่งนึงอ่ะมันเกิดจากการอ่านเพราะฉะนั้นผมเป็นตัวแทนที่จะบอกได้ว่าการอ่านมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีคุณอุปการต่อชีวิตมากจริงๆเชื่อผม

0: ไม่ต้องเชื่อพวกเขาก็ได้ว่าอ่านแล้วมันจะดีจริงอ่ะลองคิดดูเอาเองแล้วกันภาพที่เห็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงแล้วทำไมเราต้องอ่าน
1: เราจะได้มีความรู้พอใครถามอะไรเราจะได้ตอบเขาได้เราจะได้ไม่ยืนเฉยๆอันนี้ก็ตอบไม่ได้นี่ก็ตอบไม่ได้แล้วก็พออ่านเราก็ได้ความรู
2: ้เราได้ให้เวลากับสิ่งที่เราชอบได้ให้เวลากับสิ่งที่สามารถเกิดการตกผลึกทางความคิดได้นี่มันก็จะคือการอ่านมันจดจำได้นานกว่าการฟังเพราะว่าระหว่างที่เราอ่านเราได้ใช้สมองได้ใช้ใจของเราพิจารณาตามเนื้อเรื่องด้วย
3: ใบไม้หนึ่งใบปลิดตัวเองหล่นจากขั้วเคว้งลงมาแล้วก็ตกดินถ้าเราอ่านเป็นนะคือเรารู้จักคิดเป็นมองเป็นก็จะเห็นธรรมะอยู่ในนั้นว่าชีวิตก็เป็นเช่นกับใบไม้ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางและในที่สุดก็จะแตกดับเห็นไหมถ้าอ่านเป็นบางครั้งมันไม่ต้องใช้ดวงตาด้วยซ้ำดังนั้นอาตมาจึงบอกว่าต่อให้ไม่มีหนังสืออ่านเลยนะคนรู้จักคิดก็อ่านธรรมชาติได้ก็อ่านประสบการณ์ในชีวิตได้ถ้าคุณอ่านเป็นนะคือคิดเป็นคุณก็จะเป็นผู้มีปัญญาไม่น้อยไปกว่าผู้ที่อ่านด้วยดังดวงตาทั้งสองข้าง
0: ผมทำสารคดีเรื่องนี้เพราะโฆษณาที่ว่าคนไทยอ่านหนังสือ8บรรทัดต่อปีซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงต่อมาผมก็ได้เจอกับแคมเปญกรุงเทพเมืองหนังสือโลกทั้งที่เราอ่านหนังสือกันน้อยลงทุกปีอ่ะตอนนี้ผมไม่สนใจหรอกว่าใครจะว่ายังไงรู้แค่ว่าเราอ่านกันน้อยจริงๆผมว่าไม่จำเป็นหรอกต้องให้ใครมาบอกว่าเราอ่านกันยังไงหรือจะกลายเป็นเมืองหนังสือโลกเมื่อไหร่สักวันอ่ะถ้าคุณมองออกไปที่ไหนก็ตามนะเราเห็นหนังสือมันถูกอ่านอยู่นั่นแหละเราทำได้แล้ว

0: Devised a flowchart to consolidate students' learning from the parliamentary trip.
1: Right, okay, guys. First of all, I'll introduce Ms. Booth, who has come in very kindly to help with today's lesson. But the first thing is just to recap a bit on the legal process. So can everyone turn over their sheets on their table? So what you need to do is you need to read each of the definitions of how the legal process works, and you need to stick down the key words in the gaps.
0: What do you think? What do you think of this one? I think you went to see these people, or somebody from this committee.
2: Maybe something to do with this.
0: Yeah. Good. Next one. This is an organisation that is a council or a government run, e.g. the health service. Yes, good. And this is the person whose human rights may have not been respected. Who would that be?
3: Individual.
0: Yes, good boy. Okay. Yeah, it's too easy for you, this, isn't it? Come on, yeah.
4: Is that it? Is that right?
0: Bingo.
1: Right, some of you, not everyone, has got questions for Ms. Booth about human rights and being a human rights lawyer.
5: Who decides whether a case is in breach of the Human Rights Act and worthy of taking to court?
0: Well, to some extent, it's partly a job of a lawyer, because if somebody has a problem, if you're not trained as a lawyer, you might not automatically think my human rights have been breached. And that's why if you then go to something like a lawyer or Citizens Advice Bureau, they've got the way of analysing it and saying, well, we think actually you have had a wrong done to you, and we'd say that that was a wrong which breached the human rights.
4: Does it cost a lot of money to hire you as a human rights lawyer? Who pays?
6: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลา ที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะ

แล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะ

ามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติเองนะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

ว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะ Deoxyribonucleic Acid ค่ะและ RNA ค่ะ Ribonucleic Acid ค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะT ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะนิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะ
สิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะฮะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะฮะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะฮะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะฮะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ 5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า 3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะครับเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะครับมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 prime นะคะไป5 prime นะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ
C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าทรายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พามเอ็นแล้วก็ T พามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการ
4: ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอต้อนรับสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศวันนี้จะเป็นในหัวข้อเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนซึ่งเป็นตอนที่3ของทั้งหมด5ตอนค่ะการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองปีเคมีสากล2011ซึ่งประกาศโดยสหประชาชาติแต่เดิมการฝึกอบรมนี้จะจัดอยู่ในปีพ.ศ. 2554แต่เนื่องด้วยอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดจึงได้เลื่อนมาเป็นเดือนมกราคมของปีนี้นะคะการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระบุตรธรรมของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัท TOT ประเทศไทยจำกัดมหาชนและ Mexican Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry Ibero-Americana University ประเทศเม็กซิโกค่ะนอกจากนี้แล้วการฝึกอบรมครั้งนี้ยังได้จัดอุปกรณ์สารเคมีส่งไปตามโรงเรียนปลายทางนะคะซึ่งสนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะวิทยากรจากทางประเทศเม็กซิโกนะคะได้แก่ Professor George Ibanezมาทาและลูปิต้าส่วนวิทยากรจากประเทศไทยนะคะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยืนดร.สุภกรบุญยืนค่ะและดร.ปาริชัตวนาลาภพัฒนาและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์ค่ะค่ะวันนี้จะเป็นการทดลองสองเรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนท้ายก็จะเป็นการสาธิตการทดลองนะคะคุณครูก็คงจะต้องเตรียมตัวแล้วนะคะเราจะเป็นการทดลองที่3แล้วการทดลองที่4นะคะซึ่งเราได้แจกอุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้การทดลองของเราเนี่ยจะใช้สารเคมีบางตัวซึ่งเป็นอันตรายนะคะความว่าเป็นอันตรายนี้ก็คือเป็นอันตรายระดับต่ำเท่าที่เราประเมินมาแล้วนะคะยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นสารเคมีใดๆก็ขอให้คุณครูเนี่ยต้องให้ความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวระหว่างการทดลองเราจะ

0: First is George, Martha, and Lupita.
1: We would like to ask to have the next slide, please. The one that says oxidation numbers. After that, one more. There we go. So it's a pleasure to be with you today again. And we're going to perform some experiments today that have to do with oxidation numbers. As you can see in the slide on your left-hand side, if two atoms share electrons, they form a covalent bond. If the electrons are completely removed from one atom to the next one, then we're talking about an ionic bond. Now, in a covalent molecule, how do we assign oxidation numbers? I'm sure that everybody knows how to do this. It's just a reminder. For example, if we have carbon dioxide, the first step is to realize that it's a molecule. And molecules are neutral. So the sum of oxidation states must be zero. In the second step, we have to assign the oxidation number of the most common element, that is oxygen, in the sense that we know that it normally works with a negative 2 oxidation state, except in some compounds like peroxides and superoxides. But normally in the oxides, it has a negative 2. So if we assign the negative 2 to both of the atoms, the oxygen atoms, then the third step says that it must be assigned a number of plus 4 to the carbon. So just reminding all of you, if we have a redox reaction like the one at the bottom, in which nitric acid reacts with hydrobromic acid, and bromine is produced plus nitric oxide plus water, then we can keep track of what happens to each element. And we can see that nothing happens to hydrogen, nothing happens to oxygen, but nitrogen is reduced from plus 5 to plus 2, and bromine is oxidized from negative 1 to 0.
2: ครับสำหรับรูปนี้นะครับ professor ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับว่าอิเล็กตรอนของธาตุนะครับเมื่อถ้าเกิดว่า2ธาตุมาเกิดพันธะกันนะครับก็ถ้าเกิดว่ามี1อิเล็กตรอนหลุดไปให้อีกคนนึงเนี่ยก็จะเกิดเป็นไอออนขึ้นนะครับในภาพต่อมาด้านขวามือนะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือมีคาร์บอน1อะตอมออกซิเจน2อะตอมสารประกอบโคเวเลนต์ตัวนี้มีสมบัติเป็นกลางไม่มีประจุบวกลบนะครับแต่ถ้าเราดูที่กรณีอะตอมของออกซิเจนเนี่ยจะพบว่าปกติออกซิเจนจะเป็นลบ2นะครับในกรณีที่ถัดมาก็คือคาร์บอนนะครับเมื่อออกซิเจน2ตัวเป็นลบ2คาร์บอนจึงเป็นบวก4นะครับหลังจากนั้นเมื่อมาติดตามสมการที่เกิดขึ้นนะครับไนตริกแอซิดบวกกับไฮโดรเจนโบรไมด์นะครับได้เป็นโบรมีนแล้วก็ไนโตรเจนมอนอกไซด์และน้ำนะครับเมื่อติดตามเลขออกซิเดชันของธาตุแต่ละตัวก็จะพบว่าไนโตรเจนจะเปลี่ยนเลขออกซิเดชันจากบวก5ไปเป็นบวก2นะครับในกรณีของโบรไมด์จะเปลี่ยนจากลบ1ไปเป็น Br2 ซึ่งเลขออกซิเดชันเป็น0นะครับกรณีของไฮโดรเจนกับออกซิเจนก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
1: So this is actually an accounting activity. We are accounting where the electrons went. So we keep track of them in this way. In the following slide, we can see the definition of a redox reaction, and that's when we have a reaction that involves a net movement of electrons from one reactant to the other. There is a transfer of electron charge. A more precise definition would be a reaction in which we have changes in oxidation states. In this example, there is a zinc bar that is immersed in a copper sulfate solution. Because of the different activities of both of them that lead to a different electrochemical potential, we can see that zinc gives electrons to the copper 2 plus ions, and as a result, those ions deposit as copper atoms, and zinc 2 plus ions are released into the solution. So let's remember that when we talk about oxidation, we are talking about an electron loss, and a reduction is an electron gain.
3: จากสไลด์ที่นะคะซึ่งแสดงเรื่องเกี่ยวกับเลขออก

0: Oxidation นะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษาปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับปฏิกิริยา redox นะคะหรือว่าปฏิกิริยา reduction oxidation ซึ่งปฏิกิริยา redox เนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่เกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนระหว่างสารที่เข้าทำปฏิกิริยากันนะคะตัวอย่างที่แสดงดังรูปเนี่ยเป็นแท่งซิงค์นะคะจุ่มอยู่ในสารลายของคอปเปอร์2บวกนะคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยากันนะคะได้เป็นซิงค์2บวกไอออนแล้วก็เกิดเป็นโลหะทองแดงหรือคอปเปอร์ขึ้นมานะคะภาพที่เกิดขึ้นก็คือว่าซิงค์เนี่ยนะคะตัวของซิงค์เองเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะให้อิเล็กตรอนออกมาแล้วก็อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มอบให้กับคอปเปอร์2บวกนะคะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นซิงค์2บวกแล้วก็คอปเปอร์0เมทัลนะคะซึ่งปฏิกิริยา redox เนี่ยเราสามารถแยกออกมาได้เป็น2ครึ่งปฏิกิริยาก็คือครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะซึ่งเกิดจากการที่สารตั้งต้นเนี่ยเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนซึ่งตามตัวอย่างนี้ก็คือซิงค์เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้ซิงค์2บวกแล้วก็อิเล็กตรอนออกมานะคะอีกครึ่งปฏิกิริยานึงก็คือครึ่งปฏิกิริยา reductionซึ่งในกรณีนี้สารตั้งต้นจะรับอิเล็กตรอนเข้ามาตามตัวอย่างก็คือเป็นคอปเปอร์2บวกรับอิเล็กตรอนได้เป็นคอปเปอร์0เมทัลค่ะ
1: Let's now remember the definition of an oxidation number or oxidation state. By the way, these two terms are synonyms. And if you read the Journal of Chemical Education of this past month, I believe it was December of 2011, they have a nice discussion on this. But the end result is that they are synonyms. Please make sure that we never confuse this with the term valence, because the valence or valency of an atom is the number of bonds that it develops. It doesn't have anything to do with the oxidation number nor the oxidation state. But anyway,the oxidation number or oxidation state is equivalent to the charge that an atom would have in a compound if electrons were completely transferred. Like in this case, if we have sodium sulfate and sodium released completely its electron to oxygen and sulfur does the same, then oxygen would be negative, sulfur and sodium would be positive.And their corresponding numbers are above each one of the symbols to give a total charge of zero. As you know, we can do the same with any compound, and you can see at the very bottom some either elements, ionic salts, covalent gases, covalent liquids, ions, metallic elements, orIons, compound ions.
2: ครับสำหรับรูปนี้ก็อธิบายถึงเลข oxidation นะครับซึ่งในตอนต้น professor ก็ได้เปรียบเทียบระหว่างเลข oxidation กับvalence number นะครับก็คืออิเล็กตรอนวงนอกสุดของอะตอมซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์กันหรือว่าใช้แทนกันไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะตอมของธาตุมีการเปลี่ยนแปลงหรือถ่ายเทอิเล็กตรอนออกไปตรงนั้นก็จะแสดงถึงเป็นเลข oxidation number นะครับจากตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าโซเดียมได้สูญเสียอิเล็กตรอนไปให้กับออกซิเจนเช่นเดียวกันกับซัลเฟอร์นะครับก็สูญเสียอิเล็กตรอนไปให้ออกซิเจนซึ่งปกติแล้วออกซิเจน1อะตอมจะรับอิเล็กตรอนได้2อิเล็กตรอนนะครับจึงทำให้ออกซิเจน1อะตอมมีประจุเป็น2ลบในรูปนี้เนี่ยจะพบว่ามีออกซิเจนทั้งหมด4ตัวจึงเป็นลบ8ในด้านบนนะครับทำให้สารประกอบอันนี้เนี่ยมีสมบัติเป็นกลางไม่มีประจุบวกลบเพราะฉะนั้นเมื่อกลับไปดูแล้วโซเดียมจากบวก1ตัวเนี่ยเรามี2ตัวก็กลายเป็นบวก2ซัลเฟอร์เป็นบวก6ออกซิเจนก็เป็นบวก8เพราะฉะนั้นประจุบวกลบก็จะบาลานซ์กันพอดีนะครับถ้าเกิดไปดูในสารประกอบอย่างเช่นโบรมีนโซเดียมคลอไรด์คาร์บอนไดออกไซด์น้ำฟอสเฟตเหล็กหรือว่าไฮดรอกไซด์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสารประกอบโคเวเลนต์สารประกอบไอออนิกเป็นแก๊สหรือเป็นไอออนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถคำนวณเลขออกซิเดชันนัมเบอร์ได้โดยกรณีที่เป็นโบรมีนก็จะมีเลขออกซิเดชันเป็น0โซเดียมคลอไรด์ก็เช่นเดียวกันครับเป็นโซเดียมบวก1คลอไรด์ลบ1คาร์บอนไดออกไซด์ก็บวก4ที่คาร์บอนออกซิเจนเป็นลบ2น้ำและฟอสเฟตก็คิดในทำนองเดียวกันครับกรณีของฟอสเฟตมีประจุเป็นลบ3ลบนะครับ

0: เมื่อไปดูที่ฟอสฟอรัสกับออกซิเจนปกติจะเป็นลบ2 4ตัวก็จะเป็นลบ8ลบ3เทคไปข้างนอกก็จะเหลือบวก5ที่ฟอสฟอรัสครับ
1: All of us have seen permanganate in solution and this is the color that this solution acquires. Well, with permanganate we can do several very nice experimentsbecause we can have changes in oxidation states. And since they have different colors, we will be able to see the different colorations that are transformed after we add some reducing agent to the permanganate. So Lupita and Martha will explain you how we do this experiment on a redox reaction for permanganate.
2: เพื่อเห็นภาพของเรื่องของเลขออกซิเดชันให้ชัดขึ้นนะคะเราก็จะใช้ตัวอย่างก็คือโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตนะคะซึ่งจะเห็นว่าเจ้าเปอร์แมงกานีตเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสารสีม่วงถูกไหมคะซึ่งตัวแมงกานีสเองมีหลายเลขออกซิเดชันนัมเบอร์นะคะวันนี้เราก็จะเริ่มต้นจากสารตั้งต้นที่เป็นโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตซึ่งเป็นสีม่วงแล้วเราจะดูว่าเมื่อเราใส่รีเอเจนต์ลงไปแล้ว MN เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงออกซิเดชันเนี่ยเราจะสังเกตอะไรเห็นบ้าง
3: For oxidation state of manganese we will start with purple color permanganate which has plus 7 oxidation state if we add a reducing substanceIn this case, we will use sodium bisulfite. The manganese will accept different amount of electrons depending of the pH medium where the reaction takes place. Let's start with the experiment. Level 4 flags with the number corresponding to each oxidation state of manganese, plus 7, plus 6, plus 4, and plus 2.
2: May interrupt a bit.
0: ครับสำหรับการทดลองนี้นะครับก็จะเริ่มจากแมงกานีส7บวกนะครับแล้วเราก็จะติดตามว่าเลขออกซิเดชันของแมงกานีส7บวกเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นกรดด่างนะครับจากตัวอย่างนี้ก็คือว่าเริ่มต้นก็ต้องเตรียมขวดทั้งหมด4ขวดนะครับแล้วก็ให้เขียนสัญลักษณ์ไว้บนขวดว่าเป็นแมงกานีส7บวกนะครับแมงกานีส6บวกแล้วก็แมงกานีส4บวกแล้วก็แมงกานีส2บวกนะครับ
3: Add 2 milliliters of potassium permanganate in each flask with a plastic pipette
0: หลังจากนั้นก็เติมโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตนะครับสารละลายด่างทับทิมเนี่ยนะครับประมาณ2 ml ในแต่ละขวดครับ
2: สำหรับสารละลายนี่นี่โอเคนะคะเพราะเราก็ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะเราดูดสารละลายนะคะใช้ปิเปตดูดแล้วก็ใส่ไปทั้ง4ขวดเลยนะคะเวลาดูดจากใช้ปิเปตดูดเนี่ยนะคะบีบให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ดูดปื้ดขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ถ้าเราดูดได้เต็มที่เนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยประมาณ3มิลลิลิตรแล้วค่ะใส่ในขวดเลยค่ะบีบให้สุดเลยนะคะบีบให้สุดแล้วก็ดูดปื้ดขึ้นมาเลยปล่อยให้เต็มนะคะแล้วถึงจะไปถ่ายลงในขวดตรงนั้นก็จะได้3 mlปิดให้แบนเลยค่ะแล้วก็ดูดเต็มที่เลยค่ะปล่อยให้มันดูดเต็มที่เลยค่ะWell, we are preparing transferring the solution so please wait เดี๋ยวขอโทษทีค่ะใน direction ในคู่มือสำหรับอันนี้คือ10หยดขอโทษเอา20หยดค่ะต้องนับหยดค่ะถ้าเราบีบเต็มที่นั่นคือ3มิลลิลิตรนะคะถ้า20หยดเนี่ยไม่ถึง1มิลลิลิตรดีนะคะขอโทษค่ะหยด20หยดนะคะในคู่มือเราเนี่ยจะมีอยู่หลายตอนที่บอกเป็นปริมาตรนะคะแต่เราไม่ได้แจกกระบอกตวงไปให้นะคะเราก็พยายามจะใช้ตัวพาสเซอร์ปิเปตเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวตวงให้เรานะคะเมื่อกี้นี้บอกว่าถ้าบีบเต็มที่แล้วก็ดูดสารขึ้นไปนั่นคือ3มิลลิลิตรเดี๋ยวจะมีการทดลองต่อไปนะคะส่วนที่บอกว่าใช้1มิลลิลิตรเนี่ยเราได้ลองทดสอบแล้วก็คือหยดประมาณ30หยดถึงจะเป็น1มิลลิลิตรนะคะ
4: นะคะสำหรับอันนี้ใช้20หยดเท่านั้นนะคะ
3: โอเค flux manganese plus 7 will show the color of plus 7 oxidation state in flux manganese plus 6 add 5 drops of sodium hydroxide then add 10 drops of water. Mm-hmm. And then add sodium bisulfite drop by drop until you notice a color changes.

0: ครับในขวดที่เป็น7บวกเนี่ยนะครับก็จะเป็นขวดที่เปรียบเทียบนะครับดูสีเปรียบเทียบจะเป็นสีม่วงของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสสำหรับขวดที่เป็น6บวกนะครับให้นำมาเติม5หยดของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปประมาณ10หยดนะครับแล้วก็เขย่าให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเขย่าเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณครูค่อยๆเติมโซเดียมไบซัลเฟตนะครับก็แล้วก็ติดตามสีที่เกิดขึ้นนะครับสีที่ได้ก็จะเป็นสีของแมงกานีส6บวกครับ
1: ค่ะเวลาเขย่าสารละลายนะคะเราใช้แบบเขย่าแบบหมุนนะคะนะคะอย่ากระชอกแรงๆนะคะเพราะขวดของเราเล็กแล้วเดี๋ยวมันจะกระเด็นออกมานะคะก็ทำให้เลอะเทอะแล้วก็เป็นอันตรายเพราะมันเป็นกรดถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยค่ะโอเคนะคะเราก็สังเกตสีนะคะเปรียบเทียบกับสารละลายของเปอร์แมงกานีสแต่เดิมที่เราไม่ได้เติมอะไรลงไปนะคะซึ่งอยู่ในสถานะเป็นMN 6บวกนะคะ6นะคะเราเริ่มต้นเปอร์เซนต์เปอร์แมงกานีสโซลูชันสารละลายของเปอร์เซนต์เปอร์แมงกานีสเฉยๆนี่นะคะเลขออกซิเดชันของแมงกานีสเนี่ยอยู่ในรูปของบวก7นะคะเราจะสังเกตเห็นเลยว่าพอเราเปลี่ยนบวก7ให้เป็นบวก6นะคะสีของเปอร์แมงกานีสหายเปลี่ยนไปนะคะนะที่สีออกมาเป็นเชิงเขียวๆน้ำเงินนะคะอันนั้นคือแมงกานีสบวก6
0: ครับในการทดลองต้องเติมน้ำด้วยนะครับ10หยดครับ
2: 4. Add 10 drops of water and then sodium bisulfite drop by dropUntil the color changes. You will notice a brown precipitate is formed. It is corresponds to manganese dioxide. In this reaction, manganese plus 7 reduced to manganese plus 4, gains 3 electrons and forms manganese dioxide.
1: ค่ะคราวนี้เราก็จะดูขวดที่3นะคะขวดที่3เรากำลังจะเตรียมเป็นแมงกานีสบวก4นะคะ
0: ครับในการเตรียมแมงกานีสบวก4นะครับก็เริ่มต้นก็ให้เติมน้ำนะครับลงไปในนั้นนะครับประมาณ10หยดแล้วก็เติมโซเดียมไบซัลเฟตนะครับแต่ไบซัลไฟด์ครับแต่ว่าในการทดลองของเราเนี่ยใช้โซเดียมไทโอซัลเฟตครับเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตไปจนกระทั่งสีเปลี่ยนนะครับครับผม
2: plus 2 add 5 drops of hydrochloric acid and sodium bisulfite drop by drop until color changes the solution will be pale pink almost colorless in this reaction manganese plus 7 is reduced to manganese plus 2 it gains 5 electrons
0: ครับสำหรับหลอดสุดท้ายนะครับหรือขวดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการติดตามแมงกานีส2บวกนะครับซึ่งการทดลองเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่

0: เติมโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีสนะครับหลังจากนั้นก็เติมกรดไฮโดรคลอริกนะครับที่เตรียมไปให้แล้วเนี่ยนะครับเติมลงไป5หยดของกรดไฮโดรคลอริกนะครับเมื่อเติมเสร็จแล้วเนี่ยก็เขย่านะครับเขย่าแบบคนๆหลังจากนั้นก็ค่อยๆเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปนะครับจนสารละลายเปลี่ยนสีนะครับจากภาพที่มาท่าแสดงให้เห็นก็จะเห็นว่าสีเปลี่ยนจากสีชมพูของแมงกานีส7บวกนะครับไปเป็นแมงกานีส6บวกซึ่งเป็นสีที่ออกเขียวๆหรือว่าสีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นเป็นแมงกานีส4บวกแล้วก็แมงกานีส2บวกก็เป็นสีใสนะครับคุณครูลองเติมดูนะครับว่าได้สีเหมือนกันไหมครับ
1: โอเคนะคะคุณครูดูเปรียบเทียบสีเห็นชัดเจนว่าแตกต่างนะคะอันนี้ก็เนื่องจากแมงกานีสนะคะอยู่ในรูปของออกซิเดชันเลขออกซิเดชันที่แตกต่างกันนะคะในขวดที่3เนี่ยเราจะเห็นมีตะกอนเกิดขึ้นนะคะเห็นตะกอนน้ำตาลนะคะอันนั้นก็คือแมงกานีสไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเองนะคะ
2: What do you notice about the amount of sodium bisulfite in each flask in each different state of oxidation of the manganese?
0: ครับสำหรับในปฏิกิริยาแต่ละอันนะครับก็คุณครูลองสังเกตดูว่าเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปเนี่ยในแต่ละหลอดเท่ากันไหมหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับ
1: ลูปิตา what we prepare for the teacher is sodium tosulfate we didn't use sodium bisulfite it's okay right because in your instruction it said either one
3: Yeah, either one is fine since both of them are reducing agents. Furthermore, the thiosulfate or the bisulfite, they are commonly found in aquarium stores. And also the permanganate is also commonly found in aquarium stores because they use it for preventing some illnesses in fish. They use the permanganate for that.And the bisulfite or the thiosulfate, they are used in aquariums because when there is an excess of chlorine, you need to reduce it with something. And that's what they add for reducing the excess chlorine that could harm the fish.
0: ครับ สารทั้งสองตัวนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นโซเดียมไบโอซัลไฟต์หรือว่าโซเดียมไทโอซัลเฟตทั้ง2ตัวสามารถใช้ได้ในการทดลองนี้นะครับและในการทดลองนี้เราใช้สารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีสและโซเดียมไทโอซัลเฟตเนี่ยทั้ง2ตัวเป็นสารที่พบในร้านขายปลานะครับซึ่งโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีสจะถูกใช้เพื่อในการฆ่าเชื้อในตู้ปลานะครับในกรณีของโซเดียมไทโอซัลเฟตก็จะใช้ในการกำจัดคลอรีนที่มีมากอยู่ในน้ำครับอันนี้ก็จะพบโดยปกติอยู่แล้วครับ
1: อันนี้ก็หมายความว่าถ้าคุณครูต้องการจะทำการทดลองนะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีแล้วเนี่ยก็ให้ไปร้านขายปลานะคะที่เลี้ยงปลาปลาเลี้ยงตู้ในตู้ปลาเนี่ยนะคะร้านพวกนี้ก็จะมีสารเคมีพวกนี้ขายนะคะเพราะว่าในการเขาต้องปรับสภาพน้ำนะคะที่ใช้เลี้ยงปลานั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าเป็นสารเคมีใดๆถ้าใช้เยอะๆก็เป็นอันตรายทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นการใช้เนี่ยเราต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะให้อ่านตามคู่มือแล้วก็ดูฉลากนะคะว่าใช้อย่างไรนะคะทางหัวหินนะคะทางไกลกังวลเป็นไงคะ เห็นความแตกต่างไหมคะได้เหมือนกับที่เม็กซิโกไหมคะ
4: ได้เหมือนกันครับอาจารย์ครับชัดเจนครับ
3: Yes mm-hmm. Yes thank youAs you can see on the left-hand side, that is manganese plus 7, as in permanganate. But when it is reduced with one electron, it goes to manganese 6, which is the manganate ion that is green. If you reduce it with 3 electrons, it goes to manganese 4, which is the manganese dioxide, which is brown. And if you reduce it with 5 electrons in the acidic medium, it goes all the way to manganese 2.So this experiment can also be performed in a quantitative fashion. We are doing it here qualitatively, but you may want to have your students, depending on their level, if it is like a low-level high school, you could have them to count the number of drops.

0: of the bisulfite or of the thiosulfate that are required for the first flask, for the second flask, or for the third flask. And if you do it carefully, you get a ratio of 1:3:5.
1: ครับสำหรับสไลด์นี้นะครับก็แสดงสีที่เปลี่ยนของเพอร์แมงกาเนตนะครับเราเปลี่ยนแมงกานีสจากแมงกานีส7บวกนะครับ reduce ให้เป็นแมงกานีส6บวกแล้วก็แมงกานีส4บวกหลังจากถ้าเกิดสูญเสียอิเล็กตรอนไป5ถ้าเกิดว่า reduce ไปต่อนะครับก็จะได้เป็นแมงกานีส2บวกนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการติดตามในลักษณะดูคุณภาพนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะศึกษาในการหาปริมาณก็สามารถทำได้นะครับโดยการนับจำนวนหยดของโซเดียมไบซัลเฟตที่เติมไทโอซัลเฟตที่เติมลงไปนะครับครับผม
0: Here you can see the three reactions as we just mentioned and the amount of the bisulfite that you need should be in a ratio of 1:3:5 as you can see in these reactions. Also you can discuss the pH of the medium, like if you have a basic medium in the first one, a neutral medium in the second one, or an acidic medium like in the third one. With thiosulfate, these reactions are a little more complicated. With bisulfite, they are very easy to balance.
1: ครับจากสไลด์นี้ก็แสดงถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทั้ง3การทดลองที่เราทำนะครับ3ขวดที่เราทำนะครับเริ่มต้นจากโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตแล้วก็เติมไบซัลไฟต์ลงไปนะครับในมีเดียที่เป็นเบสก็จะพบว่าได้สารละลายที่เป็นแมงกานีส6บวกนะครับในขวดที่1ขวดที่2ก็แมงกานีส4บวกมีเดียก็จะเป็นน้ำนะครับแล้วก็ขวดสุดท้ายในสภาวะที่เป็นกรดก็จะได้แมงกานีส2บวกนะครับจำนวนปริมาณของไบซัลไฟท์ที่ใช้ก็จะเป็นขวดที่1เป็น1ต่อ3ต่อ5นะครับขวดที่1เป็นใช้1ส่วนนะครับขวดที่2ใช้3ส่วนแล้วขวดสุดท้ายเพื่อเปลี่ยนไปเป็นแมงกานีส2บวกเนี่ยก็จะใช้ไบซัลเฟตจำนวน5โมล5เท่านะครับ5ส่วนในกรณีของไบซัลเฟตเนี่ยก็สามารถอธิบายได้จากสมการนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไทโอซัลเฟตเนี่ยก็จะใช้สมการที่คอมพลีเคทกว่านี้ก็ยุ่งยากกว่านี้หน่อยครับ
2: Maybe can we have a question answer here, or we should wait?
0: Yes, go ahead. We can have questions and answers.
2: ค่ะคุณครูมีข้อสงสัยอะไรไหมคะจากการทดลองอันนี้ทางโรงเรียนวังไกลกังวลล่ะคะ
3: ครับอาจารย์ครับมีคำถามจากหัวหินครับ
4: ตรงแมงกานีส2บวกนะคะอาจารย์ถ้าเราดูในสไลด์ที่ทางเม็กซิโกโชว์จะเป็นรู้สึกเป็นสารละลายสีชมพูอ่อนแต่ทีนี้พอเราหยดลงไปแล้วมันกลายไปเป็นใสเลยเนี่ยแสดงว่ามันยังเป็นแมงกานีส2บวกอยู่หรือเปล่าคะ
2: Okay, the question here is that the fourth flask the last one the color that we obtain is colorless. Why it show from your side is like a pale pink? What do you think is different?But we use sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate that we use.
0: It probably just depends on concentration because the manganese 2 plus ions are slightly pink. And if they are too dilute, then they will seem like if they were colorless.
2: ค่ะ อาจารย์เขาก็ตอบว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเข้มข้นมากกว่านะคะสำหรับแมงกานีสบวก2เนี่ยจริงๆแล้วควรจะเป็นสีชมพูแต่ของเราเนี่ยอาจจะเจือจางมากจนกระทั่งมันดูเหมือนกับว่ามันไม่มีสีนะคะจริงแล้วควรจะเป็นสีชมพูจังนะคะโอเค thank you well we can continue
3: อาจารย์ครับประเด็น
2: ใน another question
3: ไม่ใช่คำถามนะครับเป็นการอภิปรายร่วมจากที่อาจารย์เขาถามเบื้องต้นคือในกลุ่มของผมที่ลองทำเนี่ยนะครับในหยดแรกที่เราเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปเนี่ยมันจะออกเป็นสีชมพูอ่อนๆ อยู่ครับพอเติมหยดที่2เนี่ยความเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยมันสีชมพูอ่อนๆนั้นก็หายไปเลยครับซึ่งสีที่เราทำก็ปรากฏอยู่ช่วงนึงครับแต่ก็หายไปเมื่อเราเติมความเข้มข้นของโซเดียมไทโอซัลเฟตเพิ่มขึ้นครับ

0: Okay, here is the observation. They said that why they adding the sodium tosulfate at the beginning, they can see pink color, and then they add more the second drop, then suddenly that color it's faded.
1: I would like to draw your attention to this diagram that we are placing on the screen. This is a potential versus pH diagram, also called Purbae type diagram. And if you look at it, you can see the
2: manganate on top.
1: I was saying that you can see in this Purbae type of diagram that the permanganate is in the upper part of the diagram. If you reduce it in the acidic medium, like a low pH.
3: So again, if we go to the Purbae diagram, you can see the permanganate on the very top. If we are in an acidic medium and you reduce it, you go through manganese dioxide and eventually you go to manganese 2+. You cannot go anywhere else because in order to produce manganese metal, you would need a very powerful reducing agent that we don't have. So the only possible species is manganese 2+. Now, if you look at the neutral medium, then what happens is that, let's say that you have a reducing agent with about this potential, then you end up with manganese dioxide. But if you go to a basic medium, and we have also a reducing agent at about this potential, then you are going to manganese 6+. So with this diagram, for more advanced students, you can discuss the different oxidation states as a function of pH.
4: ครับผมจากไดแกรมนี้นะครับก็นำเสนอเกี่ยวกับว่าเราเริ่มต้นมีโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตหรือว่าแมงกานีส7+เนี่ยนะครับอยู่ด้านบนหลังจากที่เราลด pH ลงมานะครับก็จะเป็นภาพด้านซ้ายมือของกราฟนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อตัวเลขลดลงจาก7เป็น6 5 4 3 2 1เนี่ยนะครับก็จะค่อยๆลดลงจากแมงกานีส7+ลงไปเป็น MnO2 นะครับแมงกานีสไดออกไซด์หลังจากนั้นก็ลดลงมาเป็นแมงกานีส2+เท่านั้นนะครับถ้าเราต้องการจะได้แมงกานีสที่เป็นของแข็งเป็นโลหะเนี่ยนะครับต้องใช้สารเคมีที่เป็น reducing agent ที่แรงนะครับซึ่งทำได้ยากแล้วก็ไม่มีนะครับในสภาวะที่เป็นกลาง pH เท่ากับ7เนี่ยนะครับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตก็จะลดลงมาในระดับที่เป็นแมงกานีสออกไซด์ได้นะครับที่ reducing power ประมาณระดับกลางของกราฟนะครับแต่ถ้าเลื่อนไปทางด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อ pH เป็นมากกว่า12มากกว่า7 8 9 10 11 12เนี่ยก็จะเห็นว่าเปอร์แมงกานีตนะครับจากสีม่วงนะครับก็สามารถเปลี่ยนลงมาเป็นแมงกานีสไดออกไซด์และสามารถเป็นแมงกานีส4+ได้ในสภาวะที่เป็นด่างนะครับ
0: What is the name of this diagram again?
1: The name of the diagram is potential versus pH or Purbae. PURBAIX, Purbae.
0: Thank you.
2: ถ้าสังเกตดีๆนะคะกราฟนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่า Purbae curve นะคะซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของค่าศักไฟฟ้ากับ pH นะคะถ้าสังเกตก็คือแกน y เป็นค่าศักเห็นไหมคะหน่วยเป็นโวลต์แล้วก็แกน x เนี่ยเป็นตัวเลขที่เป็น pH เลย
0: โอเค we can continue
3: Well, to finish this experiment, we just want to add that as you can see also from the diagram, the plus 6 region is a very small region. So quite often you end up with manganese dioxide instead of the manganate after some time. But I think that when you do it quickly, you can see the colors very clearly, and if you allow it to stand in air, it will eventually change color again.
4: ครับในสภาวะที่เป็นเบสแล้วก็เปลี่ยนเป็นแมงกานีส6บวกเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดในช่วงสั้นๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นแมงกานีสไดออกไซด์ได้นะครับแต่ว่าในการทดลองของเราเนี่ยเราก็สามารถติดตามเห็นแมงกานีส6บวกซึ่งเป็นสีเขียวได้นะครับครับผม
3: Okay, if there are no further questions, we are ready to proceed to the next experiment. Please advise.
0: Okay, I just a few minutes. สารละลายที่เราใช้แล้วเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยเราควรจะเตรียมขวดมาแล้วก็เทลงขวดอย่าเทลงในซิงค์น้ำอย่าเทลงในอ่างน้ำอย่าเทลงในบ่อน้ำอะไรเงี้ยนะคะเราเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเก็บไว้เยอะๆแล้วเราค่อยมาหาทางกำจัดซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะมีวิธีการที่จะเรียกว่าบำบัดมันก่อนที่จะไปทิ้งอะนะคะนะคะเดี๋ยวทางห้องส่งเองนี่ก็นิสิตของอาจารย์ก็จะช่วยกันเก็บโซลูชันนี้รวมกันเอาไว้ก่อนนะคะเราพร้อมจะเตรียมการทดลองอันต่อไปแล้วนะคะจะเป็นการทดลองที่4นะคะเรื่อง clock reaction นี่นะคะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่นิดนึงทางโรงเรียนปลายทางนะคะขวดที่เราเตรียมให้เนี่ยมันมีเป็นขวดแก้ว3ขวดนะคะได้ไม่ทราบว่ามีได้เตรียมขวดมาเพิ่มหรือเปล่านะคะถ้าไม่นี่ขอให้ใช้ร่วมกันได้ไหมคะ2กลุ่มนะคะแล้วเอาขวดมารวมกันแล้วใช้ร่วมกันนะคะสำหรับอันนี้ก็การทดลองนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องของปริมาตรเข้ามานะคะของเราที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่ได้ตวงแบบแม่นยำแน่นอนนะคะก็จะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็โดยหลักการเนี่ยก็ใช้ได้อะนะคะทวนอีกทีนึงว่าปริมาณที่เราใช้อันต่อไปเนี่ยนะคะเราจะพูดถึง3มิลลิลิตรนะคะอาจารย์ลองซ้อมบีบน้ำใช่ไหมซ้อมบีบน้ำนะคะหนึ่งกระป๋อของตัวปิเป็ดนะคะพลาสติกปิเป็ดที่เป็นยาวๆก้านยาวเนี่ยนะคะบีบเต็มที่เลยดูดน้ำขึ้นมาเนี่ยก็คือ3มิลลิลิตรนะคะจริงๆแล้วถ้ามีกระบอกตวงก็ดีนะคะแต่เราคิดว่าทำดูแล้วเปรียบเทียบแล้วไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะเราเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็1มิลลิลิตรนี่ก็คือ30หยดนะคะหยดทุกครั้งเนี่ยหยดเท่าๆกันซึ่งได้ลองให้นิสิตหลายๆคนลองทำแล้วเราก็เฉลี่ยแล้วเราได้อะค่ะ30หยดนี่เท่ากับประมาณ1มิลลิลิตรนะคะโอเคนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะโอเค we readyPlease, Marta and Lupita, please conduct the experiment.
3: If we could have the next slide, please. Thank you. In this experiment number 4, we will talk about the importance of concentration as it relates to reaction rate.And this is going to be a chemical clock reaction in which very simple substances that are found almost in any household will be used to find out how a reaction rate changes with the concentration of one of the reagents. Now, let me remind all of you that the reaction rate is the change in the concentration of a reactant or a product as time elapses.
2: การทดลองที่4เนี่ยนะคะก็จะเป็นการทดลองที่ชื่อว่าความเข้มข้นของสารและอัตราการเกิดปฏิกิริยานะคะเราจะศึกษาเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาหรือ reaction rate ผ่านปฏิกิริยาเคมีที่ชื่อว่า chemical clock นะคะซึ่งในการทดลองนี้เราสามารถใช้สารเคมีที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้นะคะหยิบจับได้จากในบ้านนะคะซึ่งการศึกษานี้เราจะศึกษาว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อสารที่เข้าทำปฏิกิริยาเนี้ยเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นไปตัวหนึ่งนะคะโดยขอย้ำนิดนึงว่า reaction rate หรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี้ยก็คือการ ปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปค่ะ
1: As all of you know, normally any factor that allows the particles to come faster into contact increases the reaction rate. For example, if we stir a solution, if we increase the concentration of our reagent, or if we increase the temperature. In all these cases, particles come into contact, they collide faster.
4: ครับสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดการอัตราการเกิดปฏิกิริยาเกิดได้เร็วนะครับก็คือว่าทำอย่างไรทำให้อนุภาคของสารเนี่ยสามารถวิ่งแล้วก็ชนกันแล้วก็เกิดปฏิกิริยาได้นะครับปัจจัยแรกก็คือการคนสารละลายนะครับก็คือการเพิ่มพลังงานจนแล้วก็ทำให้สารนั้นวิ่งเข้ามาชนกันได้ดีนะครับทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นนะครับลำดับต่อไปคือการเพิ่มความเข้มข้นการเพิ่มความเข้มข้นคือการเพิ่มปริมาณของอนุภาคให้มีโอกาสเกิดการชนกันเนี่ยในปริมาณที่มากขึ้นนะครับหรือดีขึ้นนะครับอันสุดท้ายปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยของการเพิ่มอุณหภูมินะครับการเพิ่มอุณหภูมิให้กับระบบก็เปรียบเสมือนเป็นการเพิ่มแรงหรือเพิ่มพลังงานให้กับอนุภาคของสารเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วมากขึ้นหลักการเกิดการชนกันก็มีมากและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นด้วยครับ
1: If we could have the next slide please As you know vitamin C or ascorbic acid is an easily oxidizable organic substance It has two vicinal hydroxides united through a double bond. That makes it very easy to oxidize. If we subject it to the presence of an oxidizing agent, like iodine, then iodine gets reduced to iodide, and vitamin C gets oxidized to the structure on the right-hand side, plus a couple of hydrogen ions. Now, in the presence of those hydrogen ions, the iodide can be reoxidized to iodine by the oxidant hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide oxidizes iodide to iodine, and that brings back the original reagent, which in the presence of starch, as is shown in the third reaction, develops a dark blue color because of a complex that is formed between the starch and the iodine that most people are familiar with.
2: ปฏิกิริยาที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าไวตามินซีนะคะหรือว่าแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่สามารถถูกออกซิไดได้ง่ายนะคะซึ่งวันนี้ถ้าดูตามปฏิกิริยาหรือในปฏิกิริยาที่1ในสมการที่1เนี่ยจะเห็นว่าแอสคอร์บิกแอซิดหรือไวตามินซีเนี่ยนะคะสามารถถูกออกซิไดด้วยไอโอดีนนะคะเกิดเป็นไวตามินซีในรูปที่ถูกออกซิไดซ์แล้วหรือดีไฮดรอกซีแอสคอร์บิกแอซิดนะคะแล้วก็ให้2โปรตอนออกมานะคะแล้วก็ให้ไอโอไดไอออนออกมาด้วยนะคะซึ่งในภาวะที่เป็นกรดถ้าเราดูสมการที่2เนี่ยจะเห็นว่าไอโอไดไอออนเนี่ยสามารถถูกรีออกซิไดซ์ต่อได้ตัวด้วยตัวออกซิไดซ์นะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือ H2O2 นะคะเกิดกลับมาเป็น I2 หรือไอโอดีนอีกซึ่งไอโอดีนก็คือสารตั้งต้นของปฏิกิริยาที่1อีกนั่นเองนะคะโดยถ้าเราสังเกตในปฏิกิริยาที่3เราจะพบว่าไอโอดีนเนี่ยในภาวะที่มีน้ำแป้งก็จะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีน้ำเงินกับน้ำแป้งขึ้นซึ่งเราจะเห็นในรูปในฟลาชด้านขวามือนะคะ
5: เพิ่มเติมนิดหนึ่งเราดูโครงสร้างนะคะเมื่อกี้นี้โปรเฟสเซอร์บอกว่าในโครงสร้างของวิตามินซีเนี่ยมันจะมีหมู่ไฮดรอกซี2หมู่ OS 2หมู่ใช่ไหมคะคือเขาก็เลือกอะค่ะเลือกสารนะคะอันนี้ทีนี้เลือกของวิตามินซีเนี่ยเนื่องจากมีไฮดรอกซี่กรุ๊ปเนี่ยอยู่2หมู่ทำให้เกิดการออกซิไดซ์เนี่ยได้ง่ายนะคะปฏิกิริยาก็เลยเกิดได้ดีนะคะค่ะซึ่งวิตามินซีเราก็หาซื้อได้อะนะคะ
2: Yeah. ในการทดลองนี้นะคะ

0: เราก็จะศึกษาว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเราเปลี่ยนความเข้มข้นนะคะของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาซึ่งในการทดลองเนี้ยเราจะเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของไฮโดรเจนปรอกไซด์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยทางเม็กซิโกยังได้คอมเมนต์ด้วยว่าในการเตรียมความเข้มข้นของสารเนี่ยต้องปรับให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อว่าเวลาที่จับเวลาเนี่ยมันไม่นานเกินไปหรือรวดเร็วเกินไปจนเราไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: ขอเตือนตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้ไอโอดีนนะคะไอโอดีนนี่มันก็ระเหยง่ายนะคะมันก็จะแสบจมูกเดี๋ยวเราจะเห็นว่าที่แพ็คไปให้นะคะเราจะใส่ถุงพลาสติกซีลอีกทีนึงนะคะเราใส่ไว้ในถุงก่อนนะคะแล้วซีลไว้แล้วพอใช้เสร็จนะคะเราก็เก็บใส่ถุงแล้วซีลมันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเปิดไว้อันนี้มันก็จะออกมาในเดี๋ยวเราก็จะได้กลิ่นไอโอดีนกันเยอะนะคะเราเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราทำแค่พอหยดเราเสร็จเรียบร้อยเราก็เก็บใส่ถุงเลยนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะซีลจะปิดผนึกเก็บไว้ที่หลังนะคะเราเก็บไว้ในซองก่อนทางปลายทางด้วยนะคะการใช้ไอโอดีนนะคะไอโอดีนก็จะแสบจมูกนะคะถึงแม้ว่ามันจะออกมาน้อยๆพอมันนานๆเข้ามันก็จะทำให้แสบจมูกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเก็บใส่ถุงซีลเราเตรียมไว้ให้อีกทีนึงแล้วนะคะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากกล่องนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตคุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะมีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะE0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะ

และในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: And when blue color appears, stop the watch and record the time.
1: ก่อนจะเทผสมกันนะคะเตรียมตัวเรื่องการจับเวลานะคะเพราะว่าเทปุ๊บมันต้องจับเวลาปั๊บเลย
2: หลังจากเราเตรียมสารละลายที่1และสารละลายที่2สำหรับการทดลองย่อยที่1เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าบนโต๊ะเนี่ยจะมีขวดเปล่าซึ่งเป็นขวดขนาดใหญ่ตั้งไว้ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาพการทดลองที่เกิดขึ้นคือเราจะขวดเล็กซึ่งมีสารละลายที่1และสารละลายที่2เนี่ยนะคะมาผสมเทรวมกันในขวดใหญ่ที่เปล่าอยู่ไม่มีอะไรใส่นะคะเมื่อเทแล้วก็เริ่มจับเวลาเลยนะคะหลังจากนั้นก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยในขวดที่สารผสมกันเนี่ยก็ให้เขย่าเล็กน้อยด้วยนะคะเพื่อให้สารทำปฏิกิริยากันได้ดีจับเวลาจนกระทั่งสีเกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่เห็นเริ่มต้นค่ะลองสังเกตดูในสไลด์นะคะว่าตอนนี้เขาทำการทดลองผสมอยู่นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสีเหลืองอ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวลองสังเกตดูว่าสีที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อเขาหยุดจับเวลานะคะ
1: ไอโอดีนที่ไม่ใช้แล้วก็ใส่ถุงนะคะใส่ถุงซีไว้นะคะ

0: We've got 2 minutes and 21 seconds. Well,
1: เมื่อเห็นสารละลายเปลี่ยนจากเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะเป็นสีน้ำเงินเข้มซึ่งเป็นสีของสารประกอบเชิงซ้อนของไอโอดีนกับน้ำแป้งนะคะก็หยุดเวลาแล้วก็จับลองดูว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเมื่อเห็นเป็นสีน้ำเงินเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่นะคะซึ่งเวลาที่เราใช้คงแตกต่างจากของทางนู้นเนื่องจากว่าขนาดของภาชนะที่เราใช้ต่างกันนะคะ
2: เดี๋ยวคุณครูบอกมาเลยนะคะว่า

0: ของคุณครูเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในกี่นาทีนะคะของที่เม็กซิโกนี่คือ2นาที21วินาทีค่ะ
1: อาจารย์ให้บอกเลยไหมคะ

0: And let it stand, and then you start your stopwatch. That's a very important part of that experiment.
1: You didn't do any stirring at all, right?
0: Just shake. When you mix the solutions, a gentle shaking, and that's all.
1: Okay.
2: เมื่อเริ่มผสมกันนะคะคือเขย่าเล็กน้อยให้เข้ากันหลังจากนั้นเริ่มจับเวลานะคะแล้วก็ตั้งสารละลายที่ผสมกันทิ้งไว้เลยนะคะแล้วก็ไม่ไปเขย่าหรือไปขยับอีกแล้วก็สังเกตสีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะว่าเปลี่ยนจากเหลืองอ่อนเป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะ
3: ค่ะอาจารย์สุรพงศ์เป็นไงคะทางวังไกลกังวลค่ะค่ะทางคุณครูท่านอื่นแล้วคะเห็นการเปลี่ยนแปลงยังคะ It seems like we take longer time here.
4: อาจารย์ครับ
0: Maybe if you add one more milliliter of iodine could work better.
3: ค่ะอาจารย์สุรพงศ์ว่าไงนะคะ
4: พอดีกำลังมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยว่าจะให้ดูภาพจากวังไกลกังวลนะครับของผมได้เวลา3นาที50วินาทีครับ
3: โอเค we got one here Mata this is from station at Hua Hin not at Bangkok it takes took 3 minutes 50 seconds
0: it's not that long it's okay and this is the longest this is the slowest experiment the slowest test of the three so it's okay we hope the other ones will be quicker
3: right you're correct yes well but at least they already missed what's happening finally
0: Would you like that we proceed with test two?
3: We test you on what for what? No, what we do two. Is a vial. We use a vial, a small bottle.
0: That's okay. No, if I'm asking you if we want to proceed with test number two.
3: Okay, we gotta start the second one, right?
0: Okay. Then again, in a beaker, we put 3 milliliters of water, 1 milliliter or 2, depending on your concentration of iodine solution, and 1 milliliter of vitamin C, as we did before.
2: อันนี้ก็จะเริ่มทำการทดลองย่อยที่2นะคะเริ่มจากการเตรียมสารละลายที่1ก่อนซึ่งเหมือนกับการทดลองที่แล้วนะคะก็เติมน้ำ3 ml วิตามิน C 1 ml และไอโอดีน1 ml ลงไปนะคะ
0: Now we prepare solution 2 in a second beaker we add 3 milliliters of water 2 milliliters of hydrogen peroxide Two milliliters of hydrogen peroxide. And 1 milliliter of starch solution. Mix here and start the stopwatch.
2: หลังจากนั้นในขวดอีกใบหนึ่งนะคะก็เตรียมสารละลาย2นะคะซึ่งก็จะมีการเติมน้ำ2 ml ไฮโดรเจนปรอกไซด์2 ml นะคะแล้วก็น้ำแป้ง1 ml นะคะเมื่อเตรียมสารละลายทั้ง2ขวดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเริ่มทำการทดลองที่2ต่อนะคะโดยเทสารละลายจากทั้ง2ขวดรวมกันนะคะในขวดใหญ่นะคะเมื่อเทรวมกันแล้วก็เขย่าสั้นๆให้เข้ากันนะคะพร้อมกับตั้งขวดทิ้งไว้แล้วก็เริ่มจับ

0: ขวดที่1มีอาจารย์ที่ห้องเสร็จแล้วใช้เวลาเท่าไหร่คะการทดลองย่อยที่1
1: 2นาที50อ่ะค่ะ2นาที50ไล่ๆกับเขาแล้วก็ขวดที่2จะเป็น2นาที40ขวดที่3 1นาที45ค่ะ

0: ของอาจารย์เป็นไงของคุณครูเป็นไงบ้างคะของทางเม็กซิโกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการทดลองย่อยที่2เนี้ยก็จะใช้เวลาน้อยกว่าเดิมถูกไหมคะเพราะว่าปริมาณของไฮเดรนออกไซด์เราใส่มากขึ้นนะคะ
1: ของ
0: นะคะเดี๋ยวคุณครูช่วยเขียนเวลาด้วยนะคะเรากำลังเวียนไปนะคะว่าแต่ละการทดลองย่อยนะคะเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเชิญอาจารย์สุรพงศ์ค่ะ
1: ของส่วนวังไกลกังวลนะครับก็ในการทดลองครั้งที่2ช่วงนี้ก็เวลาผ่านไปแล้ว1นาที10วินาทีครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะWhy are we waiting for the results? May I just ask that if we use the container that have more surface rather than just use a vial or glass bottle, do you think that will be different or not? Like maybe we put in petri dish and then swirl it and then let it leave it. Maybe it's faster.
2: I think it's not, that has not any effect. We use a flask because it's easier to shake. But the problem is not surface, it's concentration, we think.
0: ค่ะเมื่อกี้ถามคำถามไปว่าเราใช้ขวดเขาใช้ฟลาสหรือว่าเราจะใช้เป็น petri dish จานเลี้ยงเชื้ออะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะมีผลไหมกับการเกิดในเกี่ยวกับอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาซึ่งถ้าเราดูจากสมการเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะมันควรจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นขึ้นอยู่กับปริมาณของสารนะคะมากกว่าว่าจะขึ้นว่าใช้ภาชนะที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้เราก็ลองทดลองดูก็ได้นะคะว่าถ้าเราใช้ขวดแตกต่างกันจะเป็นยังไงนะคะการผสมกันมันดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
1: อาจารย์สุภวรรณครับของโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับในส่วนการทดลองครั้งที่2นะครับใช้เวลาไป2นาที25วินาทีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะเร็วขึ้นนะคะOkay, Mata, I think you can start the third one. They're following okay. Now.
2: Okay, now test three. Again, in a beaker, one, add 3 milliliters of water, 1 milliliter of iodine, and 1 milliliter of vitamin C solution. Just as in the other two experiments.
3: เราก็จะเริ่มเตรียมสารสำหรับการทดลองย่อยที่3นะคะก็เริ่มจากการเตรียมสารละลายที่1หรือ solution 1ก่อนนะคะในขวดก็คือเติมสารน้ำ3 ml วิตามิน C 1 ml แล้วก็ iodine 1 ml นะคะ
2: Now, for the solution 2, add 1 milliliter of water, 3 milliliters of hydrogen peroxide, and 1 milliliter of starch solution.
3: ในภาชนะอีกอันหนึ่งหรือในขวดอีกอันหนึ่งนะคะก็เตรียมสารละลายที่2นะคะโดยเติมน้ำ1ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์3และน้ำแป้ง1 ml ตามลำดับค่ะ
2: Mix both solutions and shake it gently and record the time when the blue color appears.
3: ผสมสารละลาย1และ2เข้ากันนะคะเขย่าให้เข้ากันแล้วก็เริ่มจับเวลาแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงค่ะ

0: Yes, I can see what you're showing. Very nice. Very nice. If I see.
1: That was fast, really. We missed the action for a second.
0: เดี๋ยวใครอยากจะได้เข็ม IYC นะคะก็เตรียมตั้งคำถามเลยนะคะ

0: Say again.
1: 41 seconds. It was really
0: fast.
1: Oh,
0: that fast, huh? Very fast, yes. 41 seconds, yes. Okay. ค่ะก็คุณครูคงทำได้ทั้งหมด3การทดลองย่อยแล้วใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวเราขอดูเวลาด้วยนะคะทางห้องส่งที่กรุงเทพนะคะก็กำลังรวบรวมนะคะว่าได้เวลาทั้ง3การทดลองย่อยเป็นอย่างไรนะคะทางโรงเรียนไกลกังวลละคะ
2: เดี๋ยวอาจารย์รอแป๊บหนึ่งครับผม
0: การทดลองย่อยที่3นี่น่าจะเร็วแล้วนะคะ
2: อาจารย์ครับมีบางกลุ่มเสร็จแล้วนะครับจะให้รายงานผลการทดลองทั้ง3ครั้งครับผม
0: ใช่เลยค่ะ
3: สำหรับวังกังวลกลุ่มที่3นะครับก็จะได้เวลา1นาที50วินาทีครับเราไม่เห็นจับภาพเลยโอ้โห
0: อันนี้คือการทดลองแรก3นาที50นาที50วินาทีแล้วก็2นาที21วินาทีใช่ไหมคะแล้วก็1นาที50วินาทีงั้นถูกไหมคะ
4: อาจารย์ก็ถาม1 3.1
0: 2 2กลุ่มที่3รายงานทั้ง3การทดลองเลยค่ะ
4: เมื่อกี้ก็ถามกลับมาฟังด้วยนะอาจารย
2: ์ขออนุญาตแทรกอีกกลุ่มนึงก็แล้วกันนะครับอาจารย์ครับมีผลของอีกกลุ่มหนึ่งนะครับครั้งที่1ใช้เวลา 3.15 วินาทีนะครับครั้งที่2ใช้เวลา 2.10 นาทีนะครับแล้วก็ครั้งที่3ใช้เวลา20วินาทีครับ
0: ขอบคุณค่ะMata, one group at the Huayin site, they got the first one 3 minutes 15 seconds, and then the second one is 2 minutes 10 seconds, and the last one is only 20 seconds.
1: I think those are beautiful results.
0: We have about 20 sets here at Bangkok. We just average it, okay?
1: Okay.
2: พี่อุ๊ดพี่อุ๊ดเท่าไหร่นะครับไม่ครั้งแรกครั้งที่หนึ่ง
5: ค่าเฉลี่ยของทางกรุงเทพนะคะก็จะได้การทดลองที่1นะคะค่าเฉลี่ยนะคะค่ะการทดลองซึ่งตอนนี้เป็นตัวเลขของ4กลุ่มนะคะของการทดลองที่1ก็คือได้เป็น4นาทีนะคะ20วินาที 4.20 ค่ะการทดลองที่2 2.40 และการทดลองที่3 1.29 ค่ะ
2: ขออนุญาตรายงานผลอีกกลุ่มหนึ่งจากทางไซต์หัวหินนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับครั้งที่1ใช้เวลา 3.50 วินาทีนะครับครั้งที่2ใช้เวลา 2.25 วินาทีแล้วก็ครั้งที่3ใช้เวลา 1.10 วินาทีครับ
0: So far, the results here is quite different of the three experiments. But however, the time is quite vary, particularly the third one. Some group got just only 20 seconds, while the others take about 1 minute or so. So I would say that because we didn't provide a very good the volume measurement, what we do is that I just let them count the drops. We forgot to bind the one with the scale, the pipette scale for them. So maybe that's vary because of the amount of high-end peroxide is differently. But anyway, comparing with three reactions, they can see the difference.
1: I think that the important thing is you can see that more concentration of one reactant results in more speed. And maybe for high school, I think qualitatively it's nice. Jorge, would you like to?
0: Yes, thank you.
1: And I think a good idea could be measure the volumes maybe with syringes. Then you have, with insulin syringes, you have more accurate volume measures, I think.
0: Yes, thank you. Next time we will provide a better volume measurement, better than this one.
1: But I think that the phenomena is, you can observe the phenomena, so I think it's perfect. Our results are perfect.
0: ค่ะคุณครูมีคำถามไหมคะเข็มรออยู่นะคะเข็มเร็ว
5: ข้อสังเกตนิดนึงนะคะใน3การทดลองย่อยเนี่ยจะเห็นว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือความเข้มข้นของไฮโดรเจนปรอกไซด์ใช่ไหมคะจะเห็นว่าการทดลองย่อยที่3เนี่ยมีไฮโดรเจนปรอกไซด์มากที่สุดซึ่งก็สอดคล้องกับผลว่าเมื่อสารตั้งต้นหรือไฮโดรเจนปรอกไซด์มีปริมาณมากขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาอันนี้ก็เร็วขึ้นถูกไหมคะเห็นว่าถึงแม้ว่าเวลาที่จับของแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันพอสมควรแต่ก็จะเห็นเป็นเทรนด์ว่าเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยการทดลองที่3เนี่ยจะเร็วหรือสั้นที่สุดนะคะรองลงมาก็คือ2และ1ตามลำดับค่ะ
1: I think another important thing is that the reactants are not pure, so you have to have different results with different reactants, so it's I think that's an important factor.
0: ค่ะมีคำถามอะไรไหมคะหรือว่ามีข้อสังเกตหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นคำถามก็ได้ค่ะอาจารย์สุรพงษ์ทางโรงเรียนไกลกังวลมีอะไรไหมคะ
2: มีข้อสังเกตนะครับอาจารย์ครับคือประเด็นสารละลายของทางเม็กซิโกจะออกเป็นสีเหลืองๆอันนั้นเป็นสีของวิตามินซีหรือว่าสีไอโอดีนครับ
0: Mata, our teachers noticed that your solution, the vitamin C solution, is look yellow, while ours is just only colorless. I think it's come from the tablet, right? The color.
1: Yes, I think they put some color to make it more attractive. Maybe is the brand of the vitamin C. I don't maybe.We were thinking that's different in the different countries.
0: ค่ะก็เราก็เห็นที่ท้องตลาดเนาะเวลาไปซื้อวิตามินซีอะค่ะบางครั้งรถเป็นวิตามินซีเป็นสีเหลืองใช่ไหมบางทีก็วิตามินซีก็สีส้มใช่ไหมคะหรือแบบไม่มีสีของเรานี่ซื้อแบบไม่มีสีมาไม่เป็นสีขาวของเราเป็นสีขาวแต่ของเขาเนี่ยเขาเป็นสีเหลืองนะคะจะเป็นพวกรสชาติอะไรเงี้ยแล้วเป็นสีเหลืองนะปกติค่ะนะคะ
2: ครับขอบคุณครับ
0: อาจารย์ได้เข็มอีกแล้วเนาะ
6: อาจารย์คะถ้าตัวเวลาที่ผสมสารละลายอะค่ะถ้าสลับกันอย่างวิตามินซีกับสารไอโอดีนเนี่ยถ้าใส่ไอโอดีนก่อนแล้วใส่วิตามินซีหรือว่าอีกตัวหนึ่งคือสลับกันเนี่ยมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาหรือเปล่าค่ะ
5: ก็ในกรณีนี้นะคะเนื่องจากจริงในโซลูชันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเตรียมคือไอโอไดออกมาถูกไหมคะซึ่งเป็นตามสมการที่1ที่เริ่มต้นจากวิตามินซีบวกไอโอดีนได้ไอโอไดออกมาฉันใส่ตัวไหนก่อนไม่มีผลค่ะ
4: สลับ
5: ไม่ใช่ค่ะคือเขาแค่แต่ละชุดหมายถึงในกรณีของสารละลายที่2ใช่ไหมคะสารละลายที่2ก็ไม่มีผลค่ะ หมายถึงว่าในแต่ละสารลายที่เตรียมใช่ไหมคะว่าใส่ตัวไหนก่อนหลังไม่สำคัญค่ะ
7: ที่ผมขอถามนะครับถ้าเกิดเราใช้วิตามินซีจากน้ำผลไม้จะมีผลต่อการทดลองนี้ไหมครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือน
5: So that's the question. So is it possible to use like juice to be the source of vitamin C? Will the result be different?
1: I think it's almost impossible to calculate the concentration of vitamin C in the juice. So you never know from one orange to another the vitamin C is different. So the idea of using vitamin C, regular vitamin C, is to have a concentration that works, and that you can all measure more or less. If it's difficult with the tablets, can you imagine with the oranges?
0: คำตอบนะคะก็คือว่ามันในน้ำพวกน้ำผลไม้มันก็จะมีวิตามินซีถูกไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้มีวิตามินซีอย่างเดียวมันมีหลายๆอย่างอยู่ในนั้นใช่ไหมคะเวลาเกิดปฏิกิริยามันก็อาจจะยากนิดนึงหรืออาจจะเห็นยากหน่อยนึงเราคงต้องลองดูนะคะ
1: And I think you can use it to see how the vitamin C discolor the iodine maybe it's an interesting experiment but it's difficult to make it a quantitative
5: ก็อาจจะจากคำถามเมื่อกี้นะคะอาจจะขยายเป็นการทดลองหนึ่งก็ได้ว่าทางนู้นเสนอว่าอาจจะเป็นการทดลองแล้วก็สังเกตการหายไปของไอโอดีนแทนนะคะซึ่งก็เป็นอีกการทดลองที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องลองไปทดสอบดูแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้ข้อมูลเป็นเชิงปริมาณวิเคราะห์คงลำบากนะคะเนื่องจากว่าในน้ำผลไม้เนี่ยก็มีองค์ประกอบอย่างอื่นเยอะแยะที่อาจจะส่งผลต่อผลการทดลองได้
8: อาจารย์คะถ้าใช้น้ำยาล้างแผลแทนสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้หรือเปล่าคะ
9: น้ำยาล้างแผลน้ำยาล้างแผลก็คือไฮโดรเจน
5: ก็ลองทดสอบดูนะคะแต่คำถามคือน้ำยาล้างแผลเนี่ยมีสีที่จะรบกวนหรือเปล่าค่ะคืออันนี้คือถ้ามีสีมันก็อาจจะมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยซึ่งอาจจะรบกวนหรือไม่รบกวนก็ได้ก็ต้องลองไปทดสอบดูนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าสีมันชัดมากแล้วมันทำให้การมองสีการเปลี่ยนแปลงของไอโอดีนที่เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับน้ำแป้งเนี่ยเห็นไม่ชัดเจนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องลองทดสอบดูนะคะ
2: อาจารย์ครับมีคำถามเพิ่มเติมจากวังไกลกังวลครับ
0: เชิญเลยค่ะ
10: ค่ะอาจารย์คืออย่างเมื่อข้างต้นเนี่ยที่อาจารย์ได้ตอบว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะวัดเชิงปริมาณได้จริงๆถ้าเราจะเอาไปเหมือนกับวัดค่า absorbance เพื่อที่จะเทียบดูว่าปริมาณสีของไอโอดีนที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เราเปลี่ยนกลับไปเป็นปริมาณของวิตามินซีที่มีอยู่เพื่อทดสอบว่าในแต่ละตัวอย่างเนี่ยมีปริมาณวิตามินซีแตกต่างกันหรือไม่นี่พอจะทำได้ไหมคะ
5: อันนี้ขอตอบเองนะคะจริงๆถ้าในการทดลองระดับปกติที่ไม่ใช่ small scale เนี่ยจริงๆปฏิกิริยาเนี้ยมีเป็นตัวอย่างอยู่ใน textbook ที่เป็นหนังสือเคมีทั่วไปอยู่แล้วนะคะซึ่งใช้absorbance เนี่ยมาเช็คปริมาณของไอโอดีนแล้วก็ย้อนกลับไปคำนวณเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาแต่ในระดับ small scale ของเราเนี่ยซึ่งอย่างวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่สารลงไปเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนใช่ไหมคะจริงๆถ้าเราเซต small scale ให้อุปกรณ์ที่ใส่การเติมสารเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีปริมาตรชัดเจนขึ้นนะคะเราก็น่าจะใช้หลักการ absorbance มาจับได้เช่นเดียวกันค่ะ

0: โอเคแล้วนะคะทางโรงเรียนปลายทางก็ได้ทำการทดลองตามเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยานะคะเดี๋ยวเราจะทำการสาธิตนะคะทางโรงเรียนปลายทางก็คงจะไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือนะคะแต่ให้ดูเป็นแนวทางนะคะซึ่งคุณครูก็น่าจะไปทำเองได้นะคะไม่ยากนะคะแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เราแจกไปให้ได้นะคะแต่ว่าสารละลายบางตัวอาจจะไม่มีเท่านั้นเองนะคะทางโรงเรียนไกลกังวลก็มีอุปกรณ์พิเศษที่เราส่งไปให้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการสาธิตเรื่องฝนกรดนะคะเอาชุดเรื่องฝนกรดออกมานะคะค่ะก็ขอสไลด์เลยนะคะเรื่องฝนกรดนะคะMata, we going to just a demonstration about acid rain. Okay, I'm sure that you have done this before either, right? So maybe this is about the generation of sulfur dioxide, and then just see the changing of the indicator in water. So we can tell that there is a diffusion of gas sulfur dioxide out through the water. So we just kind of assimilate on the environment, say like if we have maybe power plant and then we got some sulfur dioxide and then it will contaminate it into the pool. If we will put some kind of leaf also so that see the color change of the leaves, and also maybe we just put something like pretend that it's a hill, and then you can see a water pool in front of the hill, and after back of the hill that is affected later, something like that. Okay?
1: Beautiful. Thank you. We appreciate very much to the opportunity to watch your demonstration.
0: Okay, นะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตนะคะโดยที่ทางห้องส่งเองก็จะสาธิตด้วยเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะส่งให้ทางปลายทางดูนะคะว่าเราทำอะไรกันความจริงแล้วการทดลองเนี้ยนะคะอาจารย์เองก็เคยทำการอบรมครูนะคะเมื่อปี2546นานมาแล้วนะคะก็หยิบมาทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นการจำลองนะคะจำลองสภาพแวดล้อมนะคะเราก็เคยได้ยินกันว่าในการผลิตไฟฟ้าพวกโรงไฟฟ้านะคะที่เราได้ยินว่าแม่เมาะมีปัญหานะคะเพราะว่าเราใช้ถ่านหินนะคะเป็นเชื้อเพลิงและการเผาถ่านหินเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นแก๊สนะคะจะเป็นทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งพวกไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วก็มีทั้งพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยนะคะอันนี้ก็วันนี้ที่เราจะทำเนี่ยเราก็คือจะทำให้เกิดเป็นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีนี้แก๊สพวกนี้เป็นแก๊สพิษนะคะเป็นแก๊สพิษนะคะแต่เนื่องจากว่าเราทำด้วยปริมาณที่น้อยมากนะคะเราก็จะแสดงให้ดูว่าความเป็นอันตรายของมันเนี่ยเราควบคุมได้นะคะงั้นการทดลองนี้เราจะใช้ทำอยู่ในเพทริดิชนะคะในจานเลี้ยงเชื้อนะคะในจานเลี้ยงเชื้อเนี้ยนะคะเราก็จะมีสเกลให้เดี๋ยวทางพี่น้องสิน้องนะคะนิสิตปริญญาเอกเดี๋ยวจะทำให้จะช่วยแนะนำให้ดูนะคะเดี๋ยวดูในภาพทางจอด้วยได้เหมือนกันนะคะโอเคนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะเราจะสร้างซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นมานะคะโดยใช้ปฏิกิริยาของโซเดียมเทอซัลไฟด์นะคะกรดซัลฟูริกนะคะนะคะอย่าลืมที่อาจารย์เตือนนะคะว่าอันนี้อันตรายนะคะแก๊สพิษอันตรายฉะนั้นเราจะต้องทำให้อยู่ในภาชนะที่มิดชิดนะคะไม่ให้แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี้ออกมานะคะเดี๋ยวเรายังไม่หยุดตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้เข้าใจก่อนว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยานี้นี่เองนะทีที่เราจะทำกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นใช้จานเลี้ยงเชื้อนะคะแล้วเราก็จะที่หยดเห็นเป็นสีเขียวเนี่ยนะคะก็คือน้ำนั่นเองนะคะจะเรียกเป็นน้ำฝนเทียมหรือจะเป็นบ่อน้ำอะไรของเราก็ได้แล้วก็วาดภาพให้นักเรียนดูและเข้าใจนะคะตรงจุดตรงกลางน่ะจะเป็นจุดที่เราจะทำให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นมานะคะอันนี้นี่อยู่ในจานเลี้ยงเชื้อถูกไหมคะจะมีฝาปิดนะคะเอาคราวนี้เราจะเห็นหยดน้ำสีเขียวๆเนี่ยนะคะอันนั้นก็คือน้ำแล้วเราใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปอันนี้เราใช้อินดิเคเตอร์เป็นบรอมโมคริสัลกรีนเพราะว่าสีมันเปลี่ยนเหลืองๆกับเขียวน้ำเงินเนี่ยนะคะ จะเห็นว่าวางระยะระวางแตกต่างกันเพื่อจะให้นักเรียนดูว่าเวลาเราทำไปแล้วเนี่ยการแพร่ของแก๊สเราบอกว่าการแพร่ของแก๊สมันไปทุกทิศทางแต่ถ้ามันไประยะทางเนี่ยสั้นกว่าที่สั้นกว่าจะเจอผลก่อนถูกไหมคะน้ำบ่อน้ำที่อยู่ไกลกว่าก็จะได้รับผลช้าลงนะเดี๋ยวเราลองดูซิว่าการเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็ควรจะเป็นว่าส่วนที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็จะโดนกระทบเยอะก็จะเปลี่ยนเร็วนะคะนอกจากนี้แล้วเราก็อาจจะวางใบไม้ไม่ทราบว่าเตรียมใบไม้มาไหมมีใบไม้ด้วยจะวางใบไม้นะคะเดี๋ยวกล้องจะ close up ที่ใดที่หนึ่งนะคะของการทดลองให้ดูนะคะแล้วก็จะมีภูเขาเหรอใช่ไหมคะทำเป็นภูเขาจะเอาเป็นโฟมมากั้นหรือจะเอาเป็นกระดาษขยำมากองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางส่วนของน้ำเอาไว้นะคะโอเคนะคะคราวนี้บอมไทม์เมอร์บลูเนี่ยที่เราใช้เนี่ยนะคะpH มันจะอยู่ในช่วง 3.8 ถึง 5.4 นะคะซึ่งมีสีถ้าเป็นสีเหลืองก็คือ 3.8 นะคะพอ pH 3.8 ปุ๊บก็เป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีน้ำเงินที่เปลี่ยนสีน้ำเงินที่ 5.4 นะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามีแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ละลายน้ำไปน้ำก็เริ่มเป็นกรดถูกไหมคะน้ำก็เริ่มเป็นกรดยิ่งซัลเฟอร์ไดออกไซด์ละลายเข้าไปเยอะเท่าไหร่กรดก็เป็นไงคะก็เข้มข้นมากขึ้น pH ก็เป็นไงคะมันก็จะต่ำลงนะแม้สีมันก็จะเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราสังเกตดูนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะว่าเมื่อกี้เราบอกหยดน้ำเนี่ยเป็นสีออกเขียวๆใช่ไหมคะพอเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์เข้าไปละลายในน้ำมันก็จะเข้าไปที่ตรงขอบก่อนนะให้สังเกตเลยว่าขอบนี่จะเปลี่ยนสีก่อนข้างตรงกลางนี่เปลี่ยนสุดท้ายเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วในที่สุดเราเป็นกรดนะคะ pH ต่ำมากๆเลยมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราสังเกตตรงนี้นะคะโอเคนะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณหลิวจะช่วยเจเนเรตแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นมานะคะทางไกลกังวลดูด้วยนะคะเวลาจะหยดอย่าเพิ่งนะคะให้หยดค่อยๆหยดทีแรกก่อนนะคะเอาหยดแอมโมเนียขอโทษทีเดี๋ยวหยดปฏิกิริยานะคะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปคือซัลเฟอร์โซเดียมไทโอซัลไฟด์กับซัลฟูริกแอซิดนะคะเอาแล้วหยดปุ๊บรีบปิดฝาเลยนะคะซัลฟูริกแอซิดนะคะกับโซเดียมโทซัลไฟด์นะคะ
2: ลองดูเขาก่อน
0: ทางไกลกังวลมีไดเรคชั่นใช่ไหมคะ
3: มีครับอาจารย์ครับ
0: อันนี้มากเลยค่ะนะคะพอหยดเสร็จปุ๊บเนี่ยซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดแล้วงั้นรีบปิดฝาทันทีนะคะให้สังเกตสีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะดูเลยนะคะดูการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะค่ะทางลงในปลายทางนะคะถ้าจะทำตรงนี้เราก็มีโซเดียมไทโอซัลไฟด์อยู่ในการทดลองของเมื่อกี้เนี้ยนะคะเราก็มาใช้ก็ได้นะคะแล้วก็กดซัลฟูริกก็ง่ายๆนะคะหยดก็หยดอย่างละ1หยดอ่ะนะคะมันก็จะเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์เลยแต่อย่าลืมว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี่อันตรายนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ออกมานะคะปิดฝาไว้เลย
2: แยกจานปฏิ
0: ค่ะทางในปลายทางเห็นไหมคะเห็นสีการเปลี่ยนแปลงนะคะซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดขึ้นตรงกลางนะคะเราเห็นแล้วรอบๆ4จุดรอบๆแรกรอบในรอบที่ใกล้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยเปลี่ยนสีก่อนเพื่อนเลยเห็นไหมคะนะคะและลักษณะการเปลี่ยนสีจะเห็นว่าไล่จากตรงปลายรอบนอกนะคะเข้าสู่ส่วนกลางนะคะหยดที่ถัดมาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเห็นชัดเจนนะคะเห็นชัดเจนสำหรับใบไม้ที่เราจะใช้เนี่ยนะคะเราใช้เป็นใบเขาเรียกพวกใบที่มีสีนะคะแต่ปกติพวกใบไม้เนี่ยมันก็จะมีขี้ผึ้งเคลือบอยู่ตามธรรมชาตินะคะจะเราจะทดลองได้เช่นสมมติเราฉีกใบตรงที่ฉีกเนี่ยจะเปลี่ยนสีก่อนนะคะหรือเราใช้เข็มเนี่ยไปทิ่มตามใบก็ได้ก็คือทำให้มันแตกออกมันก็จะเปิดผิวหน้าขึ้นมาตรงผิวหน้าเนี่ยก็จะเปิดปฏิกิริยาก่อนถูกไหมคะใบไม้ที่ดีนะคะ คือใบกาบหอยที่เป็นใบสีม่วงนะยาวๆแข็งๆนะคะนั่นดีมากจะเห็นชัดเห็นเร็วอีกอันนึงจะเห็นว่าในภาพบนจอนะคะก็จะมีก้อนๆสีขาวเนี่ยนะคะนิสิตก็ทำมาว่าสมมติเป็นภูเขานะเราจะเห็นเลยไหมคะระยะทางเท่ากันอันที่มีภูเขาบางกับไม่มีภูเขาบางเห็นไหมคะอันที่มีภูเขาบางเกิดช้ากว่ามาตาลูปิตาI don't know how he is still there or not. So you can see the difference, right? The distribution, gas distribution go to the pool after, behind the back, the hill, what I should say, later, see?
1: It's excellent. It's beautiful.
0: Well, this experiment I took from Professor Stephen Thompson at Colorado State University. When I visited him, and he just demonstrated to me. So I said, "Oh, this is amazing!" So that's why I interested in small scale chemistry.
1: Excellent! It's really beautiful, and it really demonstrates the phenomena. It's fantastic.
0: Yes, and you see another piece far back, opposite to the one the hill, the simulated hill. You see that is our leaves. You can see the color changing also.
1: Yes.
0: ถามบอกว่าเป็นอันตรายไหมเป็นอันตรายแล้วมันก็จะไปกัดกร่อนสมมติเรามีรูปปั้นโลหะนะคะหรือว่าบ้านเรือนหรือเสาไฟฟ้ามันถูกกัดกร่อนแบบนี้ค่ะWell, I think time is coming. Maybe any questions from our side? คุณครูมีคำถามอะไรที่จะถามทางเม็กซิโกไหมคะมีอีกไหมคะเดี๋ยวเวลาเราจะหมดแล้วนะคะสำหรับฝนกดนี่แหละคะมีคำถามอะไรไหมคะ
3: Kapunka.
0: Well, so it's time now, right? So it's time for us to leave again. And we will not see until February 8th. That's long, yes. Isn't it?
1: Yes, it's long. But we will wait for you, for seeing you again very anxiously.
4: And we are going to meet you for this week.
1: Maybe a demonstration. It's right?
0: I cannot get it. Which one first?
1: For the next session, we will have carbon dioxide and oxygen, and the syringe preparation to obtain both gases.And this. And the second session will be hydrogen gas diffusion. That it's very similar to the one you already made. Then we may prepare another demonstration, and a chlorine demonstration.
0: Okay. ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็คงจะต้องเราจบการทดลองของเราวันนี้นะคะเราจะพบกันในตอนที่4นะคะค่ะเราก็เป็นการทดลองนะคะก็ดูเรื่องของการแพร่ของแก๊สเหมือนกันนะคะแต่ดูเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะกับออกซิเจนนะคะก็ช่วยกรุณาดูด้วยว่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะคะซึ่งเราได้แจกไปให้แล้วนะคะโอเคมาทาลูปิตาAnd Jorge, I have to say goodbye for today. And we meet again on February 8th and then 9th, right? Two more sessions to go.
1: Yes, that's right.
0: Okay, yes, sawasdee ka.
4: Sawasdee ka.
5: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดส

ูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบนทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: มขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: การของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เราก็มาถึงกรุงมะนิลาประเทศ
1: ฟิลิปปินส
0: ์ใช่เลย
1: เขาสวัสดีเขาพูดยังไงอะคะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาบูไฮ
1: มาบูไฮสวัสดี
0: ใช่แต่ accent นิดนึง
1: accent เหรอ
0: yes.
1: ย
0: ัง
1: ไงคะ
0: มาบูไฮ
1: มาบูไฮ
0: ใช่
1: เหมือนไฮ
0: ใช่อะไรอย่างนั้นครั้งแรกเลยตอนลงจากเครื่องด
1: ้
0: วยตอนที่นี่ตื่นเต้นมากไม่เคยมาพลอยอ่ะ
1: หนูก็ไม่เคยมาค่ะอาจารย์ครั้งนี้ครั้งแรก
0: เหม
1: ือนกัน
0: ประสบการณ์ครั้งแรก
1: พอลงปุ๊บโอ้โหเหมือนเป๊ะหน้าตาแบบว่าประชาชนที่นี่ก็
0: เหมือนคนไทยมาก
1: เหมือนคนไทย
0: ใช่ใช่นึกว่าเป็นคนไทยด้วยกันเมื่อกี้กูรู้บอกว่าที่เนี้ยเป็นหลักกิโลเมตรที่สูงกรุงเทพมีไหมอ่ะพลอย
1: กรุงเทพอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีป่ะใช่ป่ะคะ
0: อาจจะใช่เนาะเพราะว่าคนฟิลิปปินส์เขาบอกว่าจะมาตั้งหลักตรงนี้จะไปเหนือลงใต้เนี่ยก็จะมาเริ่มต้นที่เนี่ยคือศูนย์
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่
1: พอเห็นมาถึงด้านนี้เนี่ยนี่คืออะไรคะเนี่ย
0: ไม่ยืน
1: ที่เขานั่งรายล้อมกันอยู
0: ่
1: รอบอนุสาวรีย์นี้ฉันว่าน่าจะต้องเป็นบุคคลสำคัญของที่นี่ท่านนี้นี่มีความสำคัญยังไง
0: แล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ครับ
2: เรามีภารกิจให้ทำ
1: ท่องเที่ยวสบาย
0: งานเข้าละงานเข้าละวิ่งง่ายกับงานเข้าละ
1: คืออะไรคะภารกิจของเรา
2: ตามมาครับ
0: โอเคจัดไป
1: ดีค่ะเราต้องเดินถึงสุดนู่นนะคะอาจารย
0: ์โอเคไหม
1: โอเคอ่ะ
0: ระยะทางประมาณ100 ลี้
1: พันลี้น่าจะเดินครึ่งไป
2: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าภารกิจคืออะไร
1: อยากรู้
0: อยากรู้แหละ
2: มองไปทางด้านโน้นสิครับ
0: เห็นป่ะพี่หญิงก็จะถือดอกไม้ด้วยถ้าทำอาจจะต้องเป็นไม่ได้เนี่ยภารกิจเนี้ย
1: หนูขอสเต็ปเดียวได้ป่ะคะ
0: โอเคสเต็ปไปๆมาๆได้ไหมอ่ะ
1: หนูง่ายสุดอาจารย์
0: ใช่สเต็ปนี้ง่ายสุดแล้วจ้ะ
1: เดี๋ยวได้ป่ะ
0: สเต็ปหมุนคงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะมีสเต็ปหมุนน่ะดูสิ
1: โอ้โห
3: สวัสดีครับ มาบูไฮ Welcome to the Philippines. We are now at Rizal Park, Manila, the center of our city, Manila. And this park is named after our national hero, Dr. Jose Rizal. He became our national hero because he died fighting against the Spaniards who were colonizing our country. You're going to have your mission, Floy, and Perset.
0: What?
3: Here in our country, nothing.
0: อะไรเนี่ย

0: อันนี้คือมิชชั่นแรกคือปักแก่น What does it mean?
1: ปักแก่น You will find out as part of your first mission which I will be facilitating later So it's up to you to find out what ปักแก่น means and the rest of the other pages
2: เราพอจะเดาได
0: ้ Education
2: ใช่ Education ใช่พลอยเมื่อกี้เราสังเกตเมื่อกี้ตอนที่นั่งอยู่ที่ศาลาที่ตำรวจนั่งอ่ะสังเกตคำว่า police ของเขาใช่เขาจะสับ
0: PULIS
2: police yes
0: police
2: ใช
0: ่ตายแล้ว
2: ภาษามันก็ต้องมันจะคล้ายๆกันแต่อย่างเงี้ย
0: ต้องคล้ายๆภาษาต้องมีราก
2: ภาษาอังกฤษใช่อย่างนี้เราพอเดาได้นะเห็นปะ
0: ใช่
2: education
0: อุ๊ยอาจารย์เก่งอ่ะ
2: ใช่ไหม

0: eat through our hands.
1: Oh.
0: So that's gonna be your mission, eating with your hands.
2: With hands.
0: No spoon, no fork.
2: So my hand is clean enough?
1: I think.
3: Ah, very.
4: This is the mixed adobo.
0: Adobo is pork and chicken.
4: And
0: very popular in the Philippines. It's a simmered with vinegar and soy sauce. Chicken and pork.
4: Kare-kare,
0: this is seafood. Kare-kare is basically, how do you cook the kare-kare? The seafood, peanut butter, and then the peanuts. And then different kinds of seafood, you cook it with them and it becomes kare-kare. This one goes well with the shrimp paste. This one is the seafood rice. Typical rice, you saute it with garlic and then you add different seafood. This one is sisig. This is very famous. It is made of pig's tail or pig's head.
2: Pig?
0: The pork.
2: Pig?
0: Yeah. Oh. Yes.
2: Oh, really?
0: They chop it thinly. And saute it.
1: Oh.
0: And then they put egg on top. Okay.
1: Okay.
0: Now that you know this,
1: which for? Poi. God, กินอาหาร. คนไทยต้องพูดว่าอะไรนะ?
2: คนไทยเหรอครับ?
1: เออ คนไทย.
2: เชิญรับประทานอาหาร.
1: เชิญทานอาหารนะ. แล้วก็ชัดอยู่นะ. ขอให้เจริญอาหาร. เออ คนอังกฤษ. Bon appétit. Enjoy your meal. เออ เน
2: า
1: ะ.
2: ที่นี
1: ่เออ ภาษาตากาล็อกคือว่าอะไรอ่ะ
2: Oh,
0: so Tagalog.
2: Tagalog
0: means kain na.
1: Kain na.
2: Kain na.
0: Okay.
1: Kain na.
0: Let's go. Okay, I will show you.
2: Oh, Tata.
1: Oh.
2: Like that.
1: Oh. Like that. Okay. Okay.
0: Yes, very good.
2: Oh.
5: Push it with your tongue.
0: No.
6: Good.
0: Tastes better because it's coming from your hands.
1: Very good.
2: My finger is good taste, isn't it?
0: Okay, this one, as I said earlier, is the sisig. It goes with the calamansi. Calamansi is a local lemon that we have. Abroad, you call it lemon, but this one is calamansi.
2: So, this isn't lemon?
0: No.A local version of the lemon in the Philippines. Lemon is a bit bigger.
1: Yeah.
0: Yes. But this one, calamansi.
2: But some jeep.
1: No.
2: Some jeep.
0: This one tastes like if this one goes with the shrimp paste and this one goes with the vinegar and the soy sauce, this one is very good with the sisig.
1: Oh.
2: Oh.ก็ไม่แย่หรอกก็โอเคนะครับ
1: โอเค
2: ตอนแรกนึกว่าหูกับหางเนี่ยมันจะรสชาติแบบ
1: ใช่เหนียวแต
2: ่นี่มันก็เหมือนกรอบ
1: ๆ
2: เหมือนหมูทอดอ่ะ
1: ใช่โอเคเลยเนาะ
2: so Tata so are we done the mission
0: you think we're done
2: not yet
0: finished no this is just the start the best has yet to comeOkay, next mission. This is part of your first mission. Actually, the next step is for you to do and cook something very, very popular in the Philippines. Now, I will introduce to you the owner. Okay, the owner. Okay.
2: Oh, hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi.
7: Hi. Hello.
1: Hello.
2: Chef.
7: Chef,
2: hello.
7: I just cooked this for you. I've been waiting.
2: Wow. Oh, this is Lei Chong. This is from the word "หมูหัน," right? Lei Chong is the pig of pig.
0: The pig, yes.
1: Yeah, Lei Chong.
2: Who ha? Ma ha? กำลัง
1: ด้วยใช่กัน
2: ร่วมด้วยค่ะSo this pig will be like a
1: slow,
2: very delicious.
7: Delicious.
2: รู้วิธีการเขาทำนี่คือ
3: น้ำมันเอาออกน้ำมันออกก
2: ่
3: อ
2: น
3: น
2: ้
3: ำมันหมู
1: นี่คือเนื้อนี่คือเนื้อหนังได้ที่แล้ว
2: remove the skin
5: little
2: a little the burn the skin burn ก็คือต้องเอาไอ้ที่ไหม้ๆออกค่ะครู
1: อ่าใช่แล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไง
2: สีสีบาง
1: ใช่ใช่
2: น้ำตาลแดงๆน้ำตาลแบบว
1: ่
2: า
1: คอยดูสิเห็นป่ะมันจะไม่มีขนเหลือเลยเห็นไหมใช่เขาจะใช้เวลา1ชั่วโมงอ่ะจัดการขนอะไรให้เรียบร้อย
2: ตายแล้วหมูตัวนี้ต้องราคาเท่าไหร่เนี่ย
1: If you sell it how much is it
6: that's 5,000
1: 5,000 peso
2: โอ้โห
3: นี่แค่พูดแล้วฮอตปี้ very crispy
2: like this right
1: ใช่ใช่พออย่างเงี้ยแล้วก็หันลงไป
2: เสน่ห์ไปจะวักถามว่ามีไหม
1: มี
2: ถูกอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่อย่างนั้นแหละถูกต้อง
2: แล้วก็
1: แล้วก็แล้วก็แ
2: บ่ง like this
1: yes
2: โอเค
1: ใช่แล้วก็ไ
2: ปเซลว่านี่ต้องเป็นอาหารขึ้นชื่อลือชาของที่นี
6: ่ you taste นะเธอ you taste
2: ว่าชุบ
1: กรอบอ่ะกรอบอร่อย
2: ครับ
1: แล้วก
6: ็
1: ซีซันนิ่งเฮาส์ฟอยซีซันนิ่งเฮาส์จะเหมือนมันเจาะหวานเลย we have eaten this one in Thailand but it's different from here butThe skin crispy. Is very crispy.
6: Crispy.
1: Yes,
6: crispy. If the pig is young, it's tender. The meat is tender. And it's a native pig, and the fat is very thin.
1: You have to put the salt before
6: yeah, so,
1: you.
6: Yeah, so you put lemongrass, bay leaf, salt, garlic, onion.Onion leek, the leeks, the onion leaf, two or three.
1: And take it, and take after that you then, take it about 1 hour.
6: 1 hour then
1: before you
6: cook.
2: เพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร
1: เป็น the base ของเขาเลย
2: เป็น the base ด้วยแล้วแถมเป็นอาหารประจำชาติด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาก็จะได้สืบสานต่อ
1: ใช่คอยเรากินต่อกัน
2: เถอะกินต่อกันดีกว่าค่ะจุดนี้
1: จุดนี
2: ้อร่อยมาก
1: I'm
2: very happy with your pig พี่เลยชอบเนาะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
1: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV

0: ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
1: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
2: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
1: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
0: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
2: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
1: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหสวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
0: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
1: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
2: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
1: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์ไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
2: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้ว
1: ภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
0: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
3: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9 โมงครึ่งและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
2: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
3: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยละและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยละ
0: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
3: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
0: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้าง

0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศ
1: นะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
0: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
1: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
2: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
0: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
1: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
1: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้า
1: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
1: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
0: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
0: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
4: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดกันก่อนเร

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่าan นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ1คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a

1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนี่เองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลังสองเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลังสองได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์

ายทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่เลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศ

0: ได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569กันครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วครับคาดว่านะครับจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางในวันนี้ครับประกอบกับนะครับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยครับลักษณะเช่นนี้นะครับจะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งได้ครับรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยจะมีฝนตกหนักมากได้ในบางพื้นที่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับสำหรับพยากรณ์อากาศรายภาคครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์ครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ครับส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งครับบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงนี้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งนะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับนอกจากนี้ครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยานพาหนะที่ใช้สัญจรในการเดินทางไปมาได้ครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหล
3: เฉยเสียงใคร
2: โอ้ยพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้ๆ
2: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ถูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่
7: พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็น

0: ใสเลยเนาะ
1: ไร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำใน

0: เก่งมากในลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานดินแดนแห่งที่ราบสูงที่ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักหากแต่ลักษณะพื้นที่มีสภาพเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำขาดความชุ่มชื้นรวมทั้งบางพื้นที่มีปัญหาดินเค็มจึงทำให้ยากต่อการเพาะปลูกนอกจากนั้นยังมีการบุกรุกป่าจนทำให้แหล่งต้นน้ำลำธารและระบบนิเวศถูกทำลายยิ่งก่อให้เกิดวงจรแห่งความแห้งแล้งเสื่อมโทรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเตรียมการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนโดยทรงเลือกพื้นที่บริเวณบ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ตัวแทนของภูมิภาคเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมและลักษณะปัญหาคล้ายคลึงกับพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไปดังที่มีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับต้นเหตุปัญหาบริเวณพื้นที่บ้านนานกเขาความตอนหนึ่งว่าเดิมเป็นป่าโปร่งคนไปตัดไม้สำหรับเป็นฟืนและใช้พื้นที่สำหรับทางเกษตรกรรมป่าไม้ที่อยู่เหนือพื้นที่ถูกทำลายไปมากจึงไม่มีน้ำในหน้าแล้งน้ำไหลแรงในหน้าฝนทำให้มีการชะล้างหน้าดินบางลงและเกลือที่อยู่ข้างใต้จะขึ้นเป็นหย่อมหย่อม25พฤศจิกายน2525พระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครขึ้นณบริเวณดังกล่าวเพื่อเป็นแบบจำลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนาด้านป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยการศึกษาทดลองวิจัยค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และวิถีชีวิตท้องถิ่นเพื่อสร้างผลสำเร็จและองค์ความรู้เป็นต้นแบบให้ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถนำไปพัฒนาสร้างเสริมพื้นที่ทำกินของตนเองนอกจากนั้นพระองค์มีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่เพื่อเป็นแหล่งน้ำหลักสำหรับการดำเนินงานด้านต่างๆศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานมีอาณาเขตกว่า 13,300 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่พัฒนาด้านเกษตรกรรม 2,300 ไร่และพื้นที่เพื่อการพัฒนาป่าไม้อีก 11,000 ไร่ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อมข้าวป่าภูเพชรป่าดงชมพูพานและป่าดงกระเชอนับเป็นเวลามากกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ทำการศึกษาวิจัยทดลองงานในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้าง

0: ต้นแบบการพัฒนาที่มีความสมดุลยั่งยืนโดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันบริหารงานแบบบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ
1: พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ให้ก็คือว่าเป็นจุดที่สร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาชีวิตที่พอเพียงหัวข้อแรกเนี่ยสร้างน้ำนะครับเราได้พัฒนาดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะพื้นที่ป่าภูพานนะฮะอาการพัฒนาเรื่องของฝ่ายต้นน้ำลำธารสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านฝ่ายตรงจุดที่ว่าก็ปัจจุบันก็จะเรียกว่าฝ่ายพ่อนะครับ
0: อ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่คือหัวใจสำคัญในการฟื้นฟูป่าด้วยระบบการส่งน้ำได้ก่อเกิดสายธารที่ไหลรินและแตกแขนงไปทั่วพื้นป่ารวมทั้งฝายที่มีอยู่มากมายก็ได้ช่วยกระจายความชุ่มชื้นให้ต้นไม้น้อยใหญ่เจริญงามและผสานสร้างระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเช่นเดียวกับการผสานความร่วมมือของราษฎรในพื้นที่โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและควบคุมการเกิดไฟป่ารวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริและการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกัน
2: พระองค์ท่านได้มาให้เราดูแลรักษาป่าแห่งนี้ก็ทำให้สภาพป่ามีสภาพที่ดีขึ้นบางจุดเราไม่จำเป็นต้องปลูกเลยแบบที่ท่านบอกปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยการเราทำแนวกันไฟเพียงแต่ไม่ให้ไฟป่าเข้าไปเผาผลาญในพื้นที่ป่าหาแนวทางป้องกันรักษาป่าเพื่อจะให้ผืนป่าแห่งนี้ยั่งยืน
0: ขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้จัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานด้านต่างๆและสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรในหมู่บ้านรอบศูนย์
3: ในพื้นที่ที่ศูนย์ดูแลรับผิดชอบนั้นจะมีพื้นที่อยู่2 ส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของพื้นที่ชลประทานซึ่งตัวนี้จะไม่มีปัญหามากนักแต่ว่าในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งจะไม่อยู่ในเขตชลประทานทั้งศูนย์ก็ริเริ่มพัฒนาเอาระบบน้ำสมัยใหม่เข้าไปใช้ซึ่งจะทำให้ราษฎรนั้นมีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูกซึ่งจะหมุนเวียนสร้างรายได้ทั้งปี
0: ด้วยแหล่งน้ำที่มีอย่างเพียงพอและการเรียนรู้วิธีใช้น้ำอย่างคุ้มค่าทำให้ใกล้ลุนาวันเกษตรกรบ้านนานกเขาสามารถวางแผนทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
4: ในแปลงมีพริกมีมะเขือมีผักกาดแล้วตัวนี้มีผักชีลาวแล้วก็รอบแปลงนี่จะเสริมใบเมงลักค่ะขอบคุณมากๆเลยเขาบอกว่าสุดยอดมีน้ำก็เหมือนมีทรัพย์มีดินก็เหมือนมีทรัพย์ถ้าเราขยัน
0: การพลิกฟื้นผืนดินที่ขาดความสมบูรณ์คือภารกิจสำคัญอีกด้านหนึ่งซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ศึกษาค้นคว้าทดลองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการแก้ปัญหาดินเค็มจนกระทั่งนำมาสู่ผลสำเร็จที่โดดเด่นในการจัดการดินเค็มเพื่อปลูกข้าว
5: หลักง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากก็คือการใช้อินทรีย์วัตถุในการปรับปรุงดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดแล้วก็ไถกลบพอมันไปคลุกเคล้าอยู่ในดินเนี่ยจะทำให้เนื้อดินโป่งร่วนซุยโครงสร้างดินมันจะโปร่งขึ้นตัวเกลือมันมีโอกาสที่โดนชะล้าง
0: เช่นเดียวกับปัญหาดินลูกรังซึ่งมีลักษณะเป็นดินตื้นอุ้มน้ำน้อยมีหินกรวดปนอยู่ในเนื้อดินมากเป็นอุปสรรคในการเพาะปลูกโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ศึกษาทดลองและค้นพบวิธีจัดการดินลูกรังเพื่อปลูกไม้ผลโดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับเทคนิคการปลูกและการกักเก็บความชื้นในดินนอกจากการปรับปรุงบำรุงดินแล้วการคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ก็มีความสำคัญเช่นกันโดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นผลผลิตหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยค้นพบว่าข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ105และข้าวเหนียวพันธุ์สกลนครเป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกได้ดีในพื้นที่และให้ผลผลิตสูงข้าวขาวดอกมะลิ105สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย520กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ข้าวพันธุ์สกลนครให้ผลผลิตเฉลี่ย450ถึง620กิโลกรัมต่อไร่นอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานยังได้ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างต่อเนื่องและถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรรวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าที่สำคัญคือการสร้างรากฐานความมั่นคงในการผลิตข้าวด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจร
6: กลุ่มเกษตรกรก็มีความเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ที่จะไว้สำหรับใช้เองด้วยแล้วก็ไว้สำหรับที่จะจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่ยังขาดเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ในการปลูกเป็นพันธุ์ข้าวในปีต่อๆไป
0: เช่นเดียวกับกิจกรรมพืชไร่และกิจกรรมพืชสวนที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพันธุ์ดีมากมายที่เหมาะกับพื้นที่และภูมิอากาศและให้ผลผลิตดีมีคุณภาพลิ้นจี่นพ.1คือหนึ่งในผลสำเร็จที่โดดเด่นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกโดยเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง250กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ยางพาราพันธุ์ RRIM 600สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดีหากมีการปลูกและดูแลสวนยางอย่างถูกต้องจะให้ผลผลิตจากการกรีดยางเฉลี่ย263กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเห็ดเป็นอีกหนึ่งผลผลิตที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
7: อันนี้ก็คือเป็นตัวนางฟ้าเหมาะกับอากาศของที่นี่อะค่ะปลูกง่ายแล้วก็ขายง่ายอันนี้ก็เป็นขอนขาวนะคะเป็นเห็ดอีกตัวนึงที่ทางศูนย์ได้ให้การขยายผลออกไปอะค่ะเหมาะกับการบริโภคของทางอีสานนะคะก็เลยจะเป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมก็เลยเอามาส่งเสริมด้วย
0: ที่เห็นนี้คือกระบวนการผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานอีกทั้งยังแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรล้นตลาดโดยใน1ครั้งการผลิตจะได้วุ้นเส้น43กิโลกรัมซึ่งใช้ถั่วเขียว240กิโลกรัมเช่นเดียวกับพืชสมุนไพรเหล่านี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ส่งเสริมให้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาสุขภาพหลากหลายประเภทซึ่งสร้างรายได้เสริมให้แก่ราษฎรการปลูกหม่อนพันธุ์สกลนครและการเลี้ยงไหมพันนางตุ่ยสกลนครคือตัวอย่างของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกิจกรรมหม่อนไหมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานมุ่งเน้นการสืบสารถ่ายทอดความรู้ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติไปสู่การทอผ้าไหมก็เกิดเป็นผลงานศิลปะชีพที่งดงาม
8: แต่ละปีกิจกรรมหม่อนไหมก็จะมีการฝึกอบรมพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจอยู่ปีละไม่น้อยกว่า100รายเรื่องของการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาในการทอผ้าและก็อนุรักษ์ไว้ซึ่งพันไหมพันไทยพื้นบ้านของเรานะครับให้คงอยู
0: ่ผ้าย้อมครามคือหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวสกลนครโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานสนับสนุนให้ราษฎรจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนพร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตผ้าย้อมครามแบบครบวงจรขณะที่งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์เป็นอีกภารกิจสำคัญซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นหลักในการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์และการคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสม
9: ท่านพระราชทานแนวพระราชดำริในการทำงานเรื่องปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานไว้อยู่5ข้อด้วยกันนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยพันธุ์สัตว์ที่จะนำมาเลี้ยงเนี่ยต้องเป็นพันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงง่ายสองคือเทคโนโลยีในการเลี้ยงเนี่ยต้องง่ายๆอันที่สามอาหารสัตว์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องหาได้ในท้องถิ่นนะครับอันที่สี่เนี่ยสัตว์จะต้องมีความทนต่อสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพโรคระบาดในพื้นที่แล้วก็ข้อห้าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเกษตรกรนำพันธุ์สัตว์ที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยไปเลี้ยงเนี่ยจะต้องเอาไปขายเนี่ยเอาไปขายแล้วต้องไม่ขาดทุนเลี้ยงแล้วต้องมีกำไร
0: ไก่ดำภูพานสุกรภูพานและโคเนื้อภูพานคือ3ดำมหัศจรรย์ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการศึกษาวิจัยพัฒนาจนได้สัตว์สายพันธุ์ดีสร้างความมหัศจรรย์ให้แก่เกษตรกรด้วยความทนต่อโรคเหมาะกับสภาพแวดล้อมเลี้ยงง่ายโตเร็วสร้างรายได้ดีกว่าสัตว์พื้นเมืองทั่วไปกว่า 2-3 เท่าตัวเนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งน้ำธรรมชาติไม่มากนักทำให้งานศึกษาและพัฒนาด้านประมงจึงมุ่งเน้นการศึกษาค้นหารูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้คุณภาพดีและมีผลผลิตสูงในปริมาณน้ำที่จำกัด
10: ในส่วนของการหาวิธีการที่เหมาะสมนะครับผมเพื่อที่จะไปเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรอย่างเช่นการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์นะครับผมซึ่งใช้น้ำน้อยระยะเวลาการเลี้ยงสั้นแก้โจทย์ที่ว่าอีสานนี่น้ำน้อยนะครับ
0: นอกจากการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์แล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ได้ถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจ

0: ไทยการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีลูกผสมในบ่อครัวเรือนคือผลสำเร็จในการคิดค้นรูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานซึ่งมูลเป็ดที่หล่นลงไปในบ่อจะสร้างแพลงต้อนพืชกลายเป็นอาหารให้ปลาช่วยลดต้นทุนและสร้างรายได้2ทางโดยระยะเวลา8เดือนสามารถเลี้ยงเป็ดได้2รุ่นและเลี้ยงปลานิลแดงได้1รุ่นเช่นเดียวกับการเลี้ยงสัตว์ปีกในสวนผลไม้เพื่อควบคุมศัตรูพืชเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานซึ่งได้ประโยชน์ในการกำจัดแมลงและวัชพืชโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีทั้งยังได้ผลไม้และผลผลิตจากสัตว์ปีกจำหน่ายเป็นรายได้ควบคู่กันจากผลสำเร็จแห่งการพัฒนาในด้านต่างๆได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรด้วยระบบการให้บริการแบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ราษฎรสามารถเข้ามาศึกษาดูงานทุกๆด้านแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยแต่ละปีมีผู้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 70,000 คนบังออนชัยเสนาเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานและวันนี้เธอคือต้นแบบของการน้อมนำแนวพระราชดำริการบริหารจัดการที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได
1: ้ภูมิใจค่ะจากแต่ก่อนกินมื้ออุ่นมื้อตอนนี้ก็ได้กินอิ่มนอนอุ่นก็รู้สึกว่ารายได้ก็ดีขึ้นนะคะก็เลยได้เก็บเงินตรงนั้นมาซื้อที่ตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นมีที่ดินเป็นของตัวเองตรงนี้เนื้อที่5ไร่นะคะ
0: จากผู้ที่เคยได้รับความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานและนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตจนประสบผลสำเร็จวันนี้ละไมพังแสงสุได้มีโอกาสเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามแนวพระราชดำริในฐานะหัวหน้าศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านนาคำจังหวัดสกลนคร
2: ผมก็ได้ถ่ายทอดความรู้ที่ผมเห็นนี่ให้เกษตรกรอันนี้ก็คือการให้ความรู้เขาไปต่อยอดอยู่แปลงเขาก็ถือว่าภูมิใจที่สุดขอบคุณนายหลวงท่านเพราะว่าจากคนที่บ่มีหยังกับผมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงเพิ่นมาใช้ก็ถือว่าเกิดมาชาตินี้ภูมิใจแล้ว
0: ณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างรากลึกลงบนพื้นแผ่นดินอีสานและเจริญงอกงามขยายผลก่อเกิดงานพัฒนาด้านต่างๆซึ่งเป็นต้นแบบให้ราษฎรนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นรากฐานแห่งความรู้เพื่อพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินอีสานที่แห้งแล้งกันดารให้กลายเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์สมดังพระราชปณิธานที่จะให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและเป็นแม่แบบการพัฒนาตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างความเจริญสืบไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการนี้นะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเอง เมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่รอคอยมานานในที่สุดฝนก็ตกลงมาสักทีเหล่าผักผลไม้ต่างดีใจสระน้ำที่ขุดไว้ถูกเติมเต็มด้วยน้ำฝนเกษตรกรจึงได้แบ่งพื้นที่ทำการเกษตรให้เหมาะสมและพอเพียงตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่วันเวลาผ่านไปเหล่าผักผลไม้ต่างดูแลผลผลิตของตนเองอย่างเอาใจใส่

0: จำนวนนี้ดูเหมือนข้าวโพดจะเป็นผลผลิตที่ตลาดต้องการมากที่สุดข้าวโพดจึงเจรจากับเกษตรกรขอเพิ่มพื้นที่ในการปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดสร้างรายได้แบบเป็นกอบเป็นกำแต่เกษตรกรได้ปฏิเสธเช่นเดียวกับหัวไชเท้าและส้มซึ่งเป็นผักผลไม้อีก2ชนิดที่ไม่พอเพียงในสัดส่วนพื้นที่การเพาะปลูกของตนเองและต้องการขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้เกษตรกรจึงต้องอธิบายให้เหล่าผักผลไม้เข้าใจว่า
1: ในเมื่อพวกเจ้าอาศัยบนแปลงเกษตรพื้นเดียวกันเราจึงอยากให้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งการทุ่มปลูกผลผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวมีความเสี่ยงเกินไปดังนั้นเราควรเน้นการปลูกพืชแบบผสมผสานและพัฒนาผลผลิตแต่ละชนิดให้ได้คุณภาพดีก่อนซึ่งเป็นการสร้างรากฐานให้มั่นคงแล้วค่อยก้าวต่อไปตามลำดับขั้น
0: ถูกต้องแล้วค่ะและการทำตามลำดับขั้นนี้เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดคุณผู้ชมคะมาถึงตอนนี้ดินแดนของผักผลไม้กำลังพัฒนาไปตามลำดับขั้นแต่จะพัฒนาไปถึงไหนนั้นต้องติดตามชมกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

สอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5แต่เต้หาความรู้เปิดประตูสู่ราชบุรี

0: นักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะแนะนำ

0: ู้อำนวยการคนใหม่ให้นักเรียนรู้จักท่านชื่อผู้อำนวยการมาริโอ
1: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนผอ.ดีใจที่ได้เจอทุกคนผอ.ย้ายมาจากจังหวัดสตูลไม่เคยมาที่จังหวัดราชบุรีเลยผอ.อยากให้นักเรียนแนะนำสถานที่ท่องจังหวัดราชบุรีให้ผอ.หน่อยได้ไหมครับไหนใครเคยไปเที่ยวไหนมาบ้าง
2: วัดพนม

0: โอ้โหมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยแต่น่าเสียดายผอ.มีเวลาแค่1วันนักเรียนช่วยวางแผนการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวให้ผอ.หน่อยได้ไหมโดยผอ.มีเวลาแค่8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาโดยแต่ละที่ขอให้เวลาผอ.ได้เที่ยวชมที่ละ30ถึง60นาทีรบกวนเด็กๆหน่อยนะครับ
1: ถ้างั้นคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีของเราให้กับท่านผู้อำนวยการนะคะ
2: คุณครูครับต้องหาในอำเภอไหนบ้างครับ
1: ได้ทุกอำเภอเลยค่ะแต่ต้องให้อยู่ในจังหวัดราชบุรีของเรานะคะ
2: ได้ครับ

0: ณห้องคอมพิวเตอร์นักเรียนกำลังค้นหาข้อมูลเธอลองเข้า Google เข้าค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีให้หน่อยสิโอ้โหมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยงั้นเดี๋ยวเราจดสถานที่ที่น่าสนใจไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลือกอีกครั้งเราได้รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปช่วยกันเลือกที่ห้องสมุดนะ
1: ได้เลย

0: ณห้องสมุดช่วงพักกลางวันนักเรียนกลุ่มที่1
1: เราไปตลาดน้ำดำเนินกันก่อนดีไหมเพราะตลาดจะมีตอนเช้า
2: ส่วนข่าวช่องพลาดเนี่ยเราต้องไปที่สุดท้ายเลยนะเพราะค้างคาวจะออกตอนเย็น
1: เราว่าเท้าหงไทยก็น่าสนใจดีนะเพราะจะได้มีกิจกรรมปั้นโอ่งของดีประจำจังหวัดของเราด้วย
0: นักเรียนกลุ่มที่2
3: เราไปอำเภอสวนผึ้งอำเภอจอมบึงอำเภอโพธารามและอำเภอเมืองเลยดีไหมเพราะสถานที่ท่องเที่ยวเยอะดี
2: ใช่ใช่ใช่มีทั้งเขากระเจิมแก่งส้มแมวเขาประทับช้างอุทยานหินเขางูและก็ยังมีเขาช่างพานด้วยแล้วเห็นด้วยนะสถานที่เยอะดีไปทางเดียวกันได้ด้วย
0: วันนำเสนอผลงานผู้อำนวยการมาริโอและครูเพ็ญศรีได้เข้ามาในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างไปหาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามานำเสนอให้ผู้อำนวยการไปเที่ยวตามเส้นทางของพวกเรากันดีกว่า
5: ไหนแต่ละกลุ่มได้วางแผนให้ผอ.ไปเที่ยวไหนกันบ้างช่วยแนะนำให้ผอ.ดูหน่อยครับ
0: นักเรียนกลุ่มที่1
1: สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่1วันนี้เราจะขอนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีให้กับท่านผอ.นะครับ
2: เริ่มแรกนะคะเราจะออกจากโรงเรียนเวลา 8:00 น.เดินทางไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะให้เวลาท่านผอ.เที่ยวชมตลาดน้ำ30นาทีเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งเวลา 9:00 น.ค่ะ
1: เราจะออกเดินทางจากตลาดน้ำเวลา 9:00 น.เพื่อเดินทางไปเท่าหงไทยซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเราจะใช้เวลาที่เท่าหงไทยจนถึง11นาฬิกาพอ11โมงเราจะออกเดินทางไปถ้ำเขาบินใช้เวลา20นาทีและออกจากถ้ำเขาบินในเวลา12นาฬิกาเพื่อไปเขางูใช้เวลา40นาทีจะถึงที่หมายเวลา 12:40 น.จากนั้นเราจะพักรับประทานอาหารครับ
2: หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเวลาประมาณ 13:00 น.เราจะเดินทางไปที่สวนสัตว์เขาประทับช้างโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ50นาที
1: จากนั้นเราจะเดินเที่ยวชมสวนสัตว์เขาประทับช้างจนถึง 15:00 น.หลังจากนั้นเราจะเดินทางไปเขาช่องพรานเพื่อรอดูค้างคาวที่จะออกมาเวลา 18:00 น.โดยสรุปนะครับเราจะได้ไปเที่ยว6ที่คือ 1. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 2. เท่าหงไทย 3. ถ้ำเขาบิน 4. อุทยานหินเขางู 5. สวนสัตว์เขาประทับช้าง 6. เขาช่องพราน
0: นักเรียนกลุ่มที่2
2: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่2วันนี้เราจะขอนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีให้กับท่านผอ.นะคะ
1: เริ่มต้นนะครับเราจะออกเดินทางจากโรงเรียนเวลา 8:00 น.เพื่อเดินทางไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกใช้เวลาประมาณ30นาทีโดยเราจะให้เวลาท่านผอ.เที่ยวชมตลาดน้ำ60นาทีเพื่อให้ผอ.รับประทานอาหารเช้าหลังจากนั้น

0: เราจะออกเดินทางกันอีกครั้งเวลา 9:30 นาทีเพื่อเดินทางไปเท่าฮงไถ่ครับ
1: เราจะถึงเท่าฮงไถ่เวลา 10:00 นแล้วเราจะใช้เวลาอยู่ที่เท่าฮงไถ่ประมาณ60นาทีเพื่อให้ท่านผอ.ได้ลองเข้าร่วมกิจกรรมการปั้นโอ่งอันเป็นของดีของจังหวัดราชบุรีของเราด้วยครับจากนั้นเราจะเดินทางจากเข้าฮงไถ่เวลา 11:00 นเพื่อเดินทางไปเขาบินใช้เวลา30นาทีโดยเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันที่เขาบินนะคะหลังจากนั้นท่านผอ.จะมีเวลาในการเยี่ยมชมถ้ำเขาบินเป็นเวลา60นาทีค่ะจากนั้นเวลา 13:00 นเราจะเดินทางไปยังเขาประทับช้างโดยใช้เวลา10นาทีและใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ50นาทีจากนั้นเวลา 14:00 นเราจะเดินทางไปเขางูโดยใช้เวลา15นาทีและใช้เวลาท่องเที่ยวเดินชมอุทยานหินเขางู60นาทีจากนั้นเวลา 15:15 นาทีเราจะเดินทางไปวัดหนองหอยโดยใช้เวลา10นาทีเราจะเดินเที่ยวชมและไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมโดยใช้เวลาประมาณ60นาทีค่ะจากนั้นเวลา 16:25 นาทีเราจะเดินทางไปที่วัดถ้ำน้ำโดยใช้เวลาเดินทาง15นาทีเราจะเดินเที่ยวชมและสักการะพระพุทธรูปโดยใช้เวลาประมาณ60นาทีจากนั้นเวลา 17:40 นาทีเราจะเดินทางไปยังวัดเขาช่องพรานโดยใช้เวลา10นาทีเพื่อรอชมฝูงค้างคาวที่จะออกจากถ้ำมาในเวลา 18:00 นครับโดยสรุปนะคะเราจะได้ไปเที่ยว8ที่คือ 1. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 2. เท่าฮงไถ่ 3. ถ้ำเขาบิน 4. เขาประทับช้าง 5. อุทยานหินเขางู 6. วัดหนองหอย 7. วัดถ้ำน้ำ 8. วัดเขาช่องพานค่ะ
2: นักเรียนคิดว่าผอ.ควรไปตามเส้นทางของกลุ่มไหนดีครับ
0: กลุ่มที่1ค่ะเพราะมีเวลานั่งพักตอนเย็นนานมากกลุ่มที่2ครับเพราะได้ไปเที่ยวหลายที่มากกว่าก
1: ลุ่มที่2ค่ะเพราะใช้เวลาใน1วันได้คุ้มค่ะ
2: ผอ.คิดว่าทุกกลุ่มเก่งมากเลยรู้จักที่จะวางแผนคิดคำนวณเวลาและมีความสามัคคีที่ช่วยกันทำงานจนสำเร็จผอ.ฟังจากเสียงส่วนมากแล้วนักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าผอ.ควรไปในเส้นทางของกลุ่มที่2ซึ่งผอ.ก็เห็นด้วยเพราะกลุ่มที่2ได้ไปหลายที่ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าขอบคุณเด็กๆมากนะครับ

ั้งสองกลุ่มเก่งมากๆเลยค่ะครูเพ็ญศรีมีรางวัลจะให้ทุกคนโดยครูจะพาทุกคนไปเที่ยววันพรุ่งนี้ช่วงเช้าตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงวันมาช่วยคุณครูคิดหน่อยสิคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีแต่เราจะไปแค่สถานที่ที่อยู่ในอำเภอเมืองราชบุรีเท่านั้นนะคะครูเพ็ญศรีจะให้เวลาทุกคนช่วยกันคิดและวางแผนการเดินทาง5นาทีนะคะ

ฉลย 1. อุทยานหินเขางู 2. เท่าฮงไทย 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำ

ข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

0: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
1: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: โอเคค่ะ
2: จ้าน้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
3: ยังไม
2: ่
3: ได
2: ้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
1: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็น
0: ละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
1: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
0: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
1: ตัวอย่างละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้ง

0: กระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
1: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
2: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
1: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
2: ตลกมาก
3: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
2: ออ๋อก็ดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
3: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
2: เออจริงด้วยอ่ะ
1: อ๋อจริงด้วย
0: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
4: วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแห่งพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลศิธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจักรคนพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน2คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิ

ทยาลัยมหิดลจำนวน12คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณรวม15คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตกาญจนบุรีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยศาสนศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดุริยางคศิลป์วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรวม 3,022 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,110 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะกรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2486ปัจจุบันขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค3วิทยาเขตประกอบด้วยวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญไม่ได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยว

ชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้หากความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตน

ผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปในการประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองเจ้าคณะจังหวัดวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ได้ประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชตั้งพระเทพวชิระสุนทรวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกซึ่งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธและประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธจำนวน2รูปได้แก่พระครูสุนทรวินัยรสวินัยวัดเฉลิมทุ่งสว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์และพระครูธีระวรวัฒน์สุบินวัดสุภารมย์จังหวัดนครพนมให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมสำหรับวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเป็นพระอารามหลวงที่จัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดขนาดเล็กที่เรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนในการพัฒนาชุมกันโดยได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่2 ตุลาคม 2540มีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2 เมษายน 2569ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริโปรดแต่งตั้งพระเทพวชิรสุนทรธงชัยธรรมชโชผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกตามมติมหาเถระสมาคมซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระลิขิตขอถวายพระพรตามกฎมหาเถระสมาคมว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการเมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใดให้มหาเถระสมาคมดำเนินการตามพระราชดำรินั้นและที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่19/2569เมื่อวันที่31 สิงหาคม 2569ได้รับทราบพระราชดำริดังกล่าวนับเป็นเจ้าอาวาสรูปที่2สืบต่อมาองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังบ้านสารวะตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์อส12ขอให้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไล่โว่บ้านที่ไล่ป้าและบ้านจะแก่ตำบลไล่โว่รวมจำนวน20รายเพื่อรับรองสิทธิ์ของราษฎรในการทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่
โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไป

กล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลไร่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนกองม่องทะสาขาไร่โว่ที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน72คนมีครูและบุคลากร9คนโดยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยด้านสาธารณสุขในพื้นที่บ้านไร่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไร่โว่ให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรือนอนามัย1คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม6คนและมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกล่องม่องทะสาขาไร่โว่จำนวน5คนโดยในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนกันยายน2569มีราษฎรในพื้นที่ไปรับบริการรักษาสุขภาพทั่วไปจำนวน 1,125 ครั้งโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกตามลำดับต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งเมื่อปี2565ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนการก่อสร้างหอพักนอนรวงพึ่งเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลโดยปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนปัจจุบันโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีนักเรียน 2,175 คนมีครูและบุคลากร111คนทั้งนี้จากการที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจึงได้จัดสร้างหอพักครูและนักเรียนขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิสัตวแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชนัดดารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและบริษัทเชียงใหม่ชาญวิเชลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10

รูปจากวัดปทุมวนารามวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาณเวลา 17:00 นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทพระพิคเนศประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีเพรพาราทอรี่แอนด์เซคันดารีกรุงเทพมหานครและครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นนายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัท TCC แลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดอรุณราชวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแข่นอกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทแอสเซทเวิร์คคอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC Big C ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่วัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดวังพงเขตจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเฟรเชอร์พร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทยูนิเวนเจอร์จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือและบริษัท NCC Management and Development จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าคอยใต้วัดสันทรายต้นกอกวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดดงฤาษีจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือ

เรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานครโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยในวันนี้ณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ณชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสามวาณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะเมธ
2: พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: เมธรอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ฮูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมธดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็

0: องแสง
1: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะเราหลบกันก่อนเถอะ
0: โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
1: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
0: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
1: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
0: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
2: ช่างดีเหลือเกินโอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
0: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
2: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าหมาขาใครจักใคร่ค้าเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
1: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
1: ่
2: า
1: ทำนองพระร่วงใช่ไหมครับ
2: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู
0: ่พระร่วงที่ทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
1: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ปลาทูปลาทู
0: ครับนี่อะไรฮะแกงเลียงโอ้โหน่ากินมากครับนี่คือคุณครูเหมือนกันหมด
2: คนนี้พี่ใหญ่ที่ว่า
0: สวัสดีครับ
2: พี่ใหญ่อันนี้เป็นพอเพียงเป็นผักพอเพียง
0: ผักพอเพียง
2: ปลูกเอง
0: นะครับ
2: ไม่มีสารพิษ
0: จากที่ไหนฮะปลูกเองจากที่ไหน
2: บางแก้วนี่นะคะจากเชียงเซานี่แหละค่ะ
0: แต่นี่หมายถึงว่ามาทำเพื่อจะรับประทานเองเท่านั้นไหมครับหรือว่าจะเป็นวิชาการที่มาฝึกกันแล้วไปสอนเด็กได้ด้วย
2: ก็เป็นอยู่แล้วค่ะเป็นอยู่แล้ว
3: สูตรมาที่แปลกๆก็เอามาแลกเปลี่ยนกันมาเสริมกันค
0: ่
3: ะ
0: ครับพอเสริมเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะถูกไปสอนเด็ก
3: แยกออกไปค่ะก็ไปแตกแขนง
0: โดยเราจะชิมกันก่อนว่าอร่อยไหมในนี้
3: คือบางอย่างเนี่ยอาหารเนี่ยเราสามารถไปปรับสูตรกันเองได้ค่ะไม่จำเป็นต้องยึดติดอันนี้ยังไม่ระบบ
0: ดูหน้าตาจะค่อนข้างจะแปลกมากนี่คือใบอะไร
3: ใบบวบกค่ะ
0: ใบบวบกแล้วข้างล่างที่หมกอยู่นี่คืออะไร
3: ก็คือหมูเป็นเครื่องที่ผสมนะคะ
0: ครับก็มีกุ้ง
3: ทำน้ำปรุงทำอะไรเสร็จแล้วเราราดแล้วเราก็คลุกให้มันได้ที่ก
2: ็ทีเนื้อหมูแล้วเนื้อไก่กัน
3: เนื้อหมูแล้วถ้าเป็นอิสลามส่วนใหญ่แล้วชมรมเราจะมีพวกอิสลามด้วยอาจารย์ที่เป็นอิสลามเราก็เลี่ยงค่ะหรือจะเป็นเนื้อปลาก็ได้ค่ะเนื้อปลาแห้งอะไรได้หมดนะคะ
0: คือจริงๆของพวกนี้มันอยู่กับวิถีชีวิต
2: ค่ะวิถีชีวิต
0: การที่เราปลูกผักกินเองเราทำเกษตรเราไปสอนเด็กเราทำอาหารได้อะไรแบบแต่วันหนึ่งก็กลายเป็นอาชีพได้เหมือนกัน
3: เรามันสร้างนิสัยเด็กด้วย
0: ยังไงฮะทำใส่เด็กเ
3: ป็นก็ไม่ต้องไปซื้อนะฮะมีอยู่ในชุมชนมีอยู่ในบ้านตัวเองแล้วสร้างมะเขือสักต้นนึงพริกสักต้นนึงก็เราก็รู้จัก
0: ไง
3: เพราะว่าเริ่มปลูกเนี่ยเขาก็เริ่มดูแลละเริ่มมีความอดทนเริ่มฝึกเขาด้วยค่ะฝึกหลายๆอย่างด้วยฮะ
0: มาถึงพระเอกของงานครับปลาทูยังไง
4: ปลาทูก็ซื้อไม่ได้เลี้ยง
0: ถ้าเลี้ยงปลาทูนี่ผมจะยกหลายๆนิ้วเลย
2: คือเขาจะมาคู่กันกับน้ำพริกนะคะเราก็ต้องซื้อในส่วนที่เราทำไม่ได้เราก็ซื้อที่นี่เราจะ
0: น้ำพริกมะม่วงและปลาทูเมนูวันนี้ก็มีแล้วก็แกงเลียงแล้วก็จะเป็นอันนี้เรียกว่าย
3: ำใบบัวบกค่ะ
0: ยำใบบัวบกแล้วก็ผักลวก
3: โบราณ
0: มีหอมด้วย
3: มีหอมใบจาก
0: หอมหมกใบจากช้าอยู่ทำไมพวกเราไปที่หอมหมกกันเลยดีกว่าตามไปชมเลยนะครับโอ้กลางเต็นท์เลยสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ฮะหมูปิ้งหอมเลย
5: หอมหมกใบจาก
0: หอมหมกใบจากนะฮะใบจากนี่ก็บ้านเราแถวนี้เองโอ้หอมมากเลยชิมเลยนะฮะ
5: ได้ค่ะได
0: ้
5: ค่ะได
0: ้
5: ใช่ร
0: ้
5: อนอย
0: ู่ไม่ร้อน
5: เราแบบไทยๆเลย
0: ใช่ใช่นี่ได้เลยฮะอร่อย
5: อร
0: ่
5: อย
0: อร่อยอร่อยเลยฮะไม่อร่อยธรรมดานะ
5: อร
0: ่อยอร่อยนี่เป็นหอมหมกอะไรครับ
5: ปลาหอมหมกปลาค่ะเนื้อปลาค่ะ
0: เป็นปลาอะไรครับ
5: ปลาเบญจพรรณ
0: ปลาอะไรปลาเบญจพรรณ
5: ปลาทั่วไปในตลาด
0: ได้หลายอย่างมาดู
4: ปลาฉลาด
0: ครับปลาฉลาด
4: กระสร้อยปลากระเทียม
5: ปลาซ่าปลากระเทียม
0: ได้ค่ะได้หมดเลยฮะจับอะไรได้มารวมกันหมด
4: แล้วก็สับหมด
0: รวมเรียกว่าปลาเบญจพรรณ
5: ค่ะ
0: นี่คือทำรับประทานกันอย่างเดียวหรือว่าสอนด้วยกำหนายด้วย
3: สอนเพื่อนครูด้วยกันค่ะคือสอนแล้วก็ไปขยายต่อค่ะแล้วก็อีกทั้งสอนนักเรียนเพื่อเอาไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
0: ของเขาด้วยค่ะเหมือนอาหารข้างในแล้วด้านหลังนั้นก็ทำอะไรกันฮะ
4: ด้านหลังก
0: ็กระเป๋าทำกระเป๋าจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ทำไมครูถึงเน้นวัสดุที่เหลือใช้เขาไม่ใช้แล้วหรือจะทิ้งอะไรแบบนี้
5: มันลดร้อนมันทำลายยากด้วยลดโรคร้อนด้วย
0: ลดโรคร้อน
5: ฝึกสมาธิ
0: ฝึกสมาธิด้วยคุณครูสมาธิไม่ค่อยดีเหรอครับ
5: ไม่ไปฝึกเด็กค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อฝึกครูก่อน
5: ฝึกครู
0: แล้วครูไปฝึกเด็กต่อ

0: ดอกไม้จากถุงน้ำยาแบบนุ่ม
1: ค่ะ
2: แล้วเด็กเขาอยากเรียนไหมเวลา
1: เด็กชอบค่ะโอ้โหงานแบบนี้เด็กชอบ
2: เป็นไงอาการเขาเป็นไง
1: โอ้โหตื่นเต้นเลยแม่สนุกเลย
2: จริงไหมฮะ
1: จริงค่ะไม่เชื่อลองไปดู
2: แล้วพอทำเสร็จยังไงพอได้งานเอา
1: เอามาโชว์เลยเนี่ยผลงานเด็กนักเรียนเนี่ยที่ทำออกมาเนี่ย
3: ค่ะนั่นแหละค
2: ่
3: ะ
2: นี่เด็กนักเรียนนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: นี่คือผลงานจากที่คุณครูมารวมกลุ่มกันแล้วก็ไปสอนเด็กๆก็ทำผลงานมาแล้วใครเป็นคนรวบรวมหรือว่าทำให้เกิดแพร่กระจายข่าวไปแบ่งหน้าที่กันยังไงครับ
4: เราจะมีประธานชมรมใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: แล้วเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งรองประธานชมรมอีก4อำเภอนะฮะแยกออกไปก็ทำหน้าที่แทนเรานะฮะสมมติว่าเรามีงานปุ๊บเนี่ยรองมาเพิ่มภัยเป็นรองประธานนะ
2: คร
4: ับเขาก็จะแจ้งในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวส่วนอำเภอบ้านโพก็จะแจ้งสมาชิกในอำเภอบ้านโพอย่างเงี้ยครับเป็นเครือข่ายแล้วก็จะรวมกันนะครับ
2: กระจายโดยให้ท่านรองประธานแต่ละอำเภอเนี่ยไปกระจายเร
4: ียนสมาชิกอีกทีนึง
2: แล้วก็ใครว่างก็มาก
4: ัน
2: ผู้อำนวยการในฐานะที่เป็นผู้บริหารแล้วก็อยู่ในชมรมด้วยเราก็เห็นสมาชิกมากันเยอะผู้อำนวยการช่วยเหลือชมรมยังไงบ้างครับ
3: ก็จะเป็นฝ่ายแนะนำทางด้านวิชาการแล้วก็จะแนะนำเรื่องการต่อยอดผลงาน
2: ต่อยอดไปไหนฮะ
3: ส่วนใหญ่จะแนะนำให้เขาไปออกงานหาสถานที
2: ่
3: แล้วก็เรื่องคือพยายามหารายได้เข้ามา
2: สนับสนุนชมรม
3: สนับสนุนค่ะ
2: รายได้นี่เอามายังไงฮะทำอะไรบ้าง
3: รายได้ส่วนใหญ่นี่หมายถึงว่าคุณครูแต่ละโรงเรียนเอาไปจำหน่ายแล้วก็รายได้ก็คือเอากลับเข้าโรงเรียนให้นักเรียน
2: เนอ๋อไม่ได้มาเข้าชมรมอะไรไม่ใช่ไง
3: ชมรมเขาจะมีวิธีหาเงินของเขาต่างหากส่วนนึงแต่การจำหน่ายผลผลิตเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่นักเรียน
2: ครับเจ้าของผลงานเจ้าของฝีมือก็ทำไปได้เองได้ไป
3: นักเรียนก็คือมีกำลังใจแล้วก็มีรายได้เสริม
2: พอก็เปิดเหมือนหาตลาดให้
3: เหมือนหาตลาด
2: ที่เราไปออก
3: ตลาดจะแนะตลาด
2: ครับอาจารย์ปทุมครับในฐานะที่ปรึกษาอาจารย์ช่วยเหลืออะไรบ้างและให้คำแนะนำด้านไหนยังไงบ้าง
5: ถ้าสมมติจะมีงานมีอะไรทำให้เราเนี่ยอะไรมีการช่วยเหลือกันอย่างดี
2: ครับความสามัคคีรักใคร่กันทำให้การสอนพัฒนาไปได้ดียังไงบ้างคร
5: ับพัฒนาไปในด้านที่ว่าเขาจะได้มีอาชีพนะเด็กๆจะได้ไปรางวัลตามที่ต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยค่ะ
2: แล้วมันสร้างความภูมิใจ
5: ทำให้ผู้อะไรคนที่เป็นครูแล้วก็ภูมิใจว่าเด็กของเรานะมีความก้าวหน้าแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยสามารถจะนำความรู้เหล่านี้ไปสร้างอาชีพให้ตนเองได
2: ้หมายถึงผลจากการรวมกลุ่มของครูทำให้เกิดสิ่งนี
5: ้
2: ทำให้เด็กเกิดอาชีพให้เด็กได้พัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างรายได้แต่ในแง่ของครูด้วยกันเองล่ะครับที่มารวมกันแล้วเราก็แน่นแฟนกันเนี่ยเป็นเหมือนพี่น้องเลยพี่น้องช่วยกันมาจริงๆก็มีแล้วก็มาอยู่กันเหมือนพี่น้องช่วยกันทำกับข้าวด้วยอะไรบรรยากาศแบบนี้มันจะไม่มีผลในห้องเรียนในการสอนของครูที่มานี่ยังไงบ้างมันจะช่วยยังไง
6: มันจะรักใคร่กันดีเด็กก็จะ
3: ส่งเสริมเด็กก็ลักษณะนี้ค่ะบรรยากาศในการสอนเรียนก็คือ
2: หมายถึงเด็กเห็นครูรักกันเด็กก็รักกันมีไหมเด็กจะทะเลาะกันแล้วครูบอกดูครูเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยมีอย่างเงี้ย
3: ก็จะเห็นเอง
2: เลยเขาจะเห็นแล้วซึมซับไปเอง
5: แต่งานแบบนี้นะเด็กชอบมากเลยค่ะชอบทำค่ะทำให้เพลินเด็กไม่เบื่อ
3: และที่สำคัญเด็กได้สมาธิตรงเนี้ยที่เด็กที่จะสนใจอะไรเนี่ยก็จะนั่งด
2: ู
3: ค
2: ุ
3: ณครูแล้วกันว่าสมาธิสั้นอย่าง
2: น
3: ี้
2: เหมือนคุณครูท่านนี่แหละสมาธิสั้น
3: พอเขาทำได้ชิ้นหนึ่งนี่มีคำชมไปในเด็กมีกำลังใจก็พยายามจะพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อเอามาอวดครูอวดทั้งบ้านอะไรเงี้ยมันก็เป็นการส่ง
6: งานโรงเรียนเนี่ยค่ะเรียนบ่อยพอทำตรงนี้เขาจะมาโรงเร
3: ีย
6: น
2: ไม่ยอมผ่าน
6: ไม่ยอมผ่านเรียน
2: คือเคยได้
6: ทดลองกับเด็กที่เด็กอะไรเด็กดาวเด็กอะไรพวกนี้เขาจะปัญหาเด็กสมาธิสั้น
2: พิเศษทั้งหลาย
6: เด็กพิเศษค่ะ
2: เขาสมาธิสั้น
6: คิดว่าเขาทำไม่ได้เขาทำได้แล้วชมเขาจะภาคภูมิใจมาก
2: แม้มาวันนี้จริงๆผมก็ชื่นใจด้วยนะครับเห็นครูมารวมกลุ่มกันเยอะเห็นความสามัคคีของครูได้มาทำอะไรด้วยกันมาพูดคุยกันทำกับข้าวอร่อยๆนะฮะที่เดี๋ยวเราจะได้ชิมเหงื่ออาจจะเยอะหน่อยวันนี้ร้อนหน่อยแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วอบอุ่นไปด้วยน้ำใจนะฮะถ้าคุณครูดูอยู่อยากจะสร้างเครือข่ายแบบนี้บ้างแบบที่คุณครูอัมพายได้เริ่มครูสันติพอ.แล้วครูปทุมได้พูดคุยให้เราได้เห็นในวันนี้จะทำยังไงเริ่มยังไงแล้วก็จะฝากอะไรถึงครูในการสร้างเครือข่ายบ้างเชิญครูก่อนครับ
6: ต้องเริ่มด้วยใจเราก่อนนะใจเรารักก่อนรักในสิ่งพวกนี้ก่อนแล้วก็ยินดีที่จะให้คนอื่นให้
2: ต้องเริ่มจากเป็นผู้ให้
6: เป็นผู้ให้ก่อน
2: จิตใจยินดี
6: จิตใจแล้วก็เป็นผู้ให้แล้วเขาก็จะเข้ามาเองเขาก็จะมาด้วยใจเหมือนกันเอาใจให้เขาเขาก็ให้ใจเราแล้วก็มีความแลกเปลี่ยนกัน
2: ครับตอนเริ่มต้นครูก็ไม่ได้คิดว่าจะโตขนาดนี้
6: ไม่ได้คิด
2: ไม่ได้คิดไปใหญ่โตนะฮะเครือข่ายของเรา
6: แล้วก็เริ่มมาก็เลยมีเพื่อน
2: ๆ
6: ช่วยกันคิดต่อยอด
2: ครับครับเชิญครูครับ
4: การสร้างสายก็อยากจะให้คุณครูเราร่วมใจกันนะฮะเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตให้กับเด็กนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกระบวนการทำงานที่ดีสำหรับเด็กเราต้องฝึกนิสัยตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะร่วมเกี่ยวกับเข้าชมรมหรือเข้าเครือข่ายเนี่ยก็ให้มาสมัครได้ที่ชมรมครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับปฐมศึกษาเชิงสาวเขต1นะครับเรายินดีรับเสมอครับ
2: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
4: ใช่ครับ
2: ที่ไหนทั่วประเทศ
4: ครับผม
2: ทุกเพศทุกวัยได้หมดนะฮะดูว่าทุ่มครับ
5: ก็การทำอันเนี้ยนะฮะเป็นการที่เชิญชวนให้เด็กนะฮะเห็นไอ้เศษขยะหรือเศษที่ไอ้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเก็บมารวบรวมแล้วก็เอามาทำของให้เกิดประโยชน์ได้คือถ้าสมมติเด็กแกเห็นแกก็จะไม่ทิ้งให้สกปรกลกลุงลังแล้วก็ลดโลกร้อนด้วยครับ
2: แล้วถ้าจะสร้างเครือข่ายแบบนี้ฮะที่ให้ครูได้มาเจอกันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับอยากจะบอกอะไรในการที่จะสร้างเครือข่ายนี้ให้เกิดขึ้น

0: ไปยังเพื่อนครูคนอื่นครับ
1: ค่ะเราก็เชิญชวนนะคะเชิญชวนให้มาร่วมกันนะถ้าสมมติว่าเวลามาเนี่ยเราก็มาคุยกันไม่ใช่คุยเรื่องงานอย่างเดียวก็มีการคุยสนุกสนานเฮฮาแล้วก็มีการนัดชุมนุมกันนัดประชุมกันมาคุยกันสนุกสนานอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็จะได้เกิดความรักใคร่สามัคคีกัน
0: แล้วเดี๋ยวแลกเปลี่ยนกันเอง
1: ค่ะ
0: ครับอ๋อครับในนามที่เป็นผู้บริหารครับอยากจะให้พูดในมุมของที่เป็นผู้บริหารว่าความสำคัญเครือข่ายแบบนี้ที่จะสร้างขึ้นภายในโรงเรียนและขยายขึ้นไปยังโรงเรียนใกล้ๆกันอำเภอใกล้ๆกันจังหวัดใกล้ๆกันเนี่ยสำคัญยังไงครับ
2: ค่ะถ้าพูดถึงในแง่ผู้บริหารนะคะหน้าที่หลักของเราคือการส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครูได้พัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามส่งเสริมให้คุณครูหาเครือข่ายเยอะๆ
0: ครับ
2: คือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นผู้บริหารอย่างเดียวคือตัวดิฉันเองขณะนี้เป็นทั้งสมาชิกชมรมด้วยเพราะว่าเองจะชอบสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วก็หน้าที่หลักคือเขาทำเสร็จแล้วไม่ใช่ให้ผลงานกองอยู่เฉย
0: ๆ
2: ต้องทำอย่างไรให้ผลงานนั้นเกิดประโยชน
0: ์
2: ก็คืออาจจะต้องไปหาสถานที่ให้จำหน่ายเกิดมากเกิดผล
0: ค
2: ือไม่งั้นทำเสร็จแล้วของก็จะกองอยู่เฉย
0: ๆ
2: ก็จะได้เพื่อว่ามีกำลังใจทำ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ที่สำคัญสุดผู้บริหารเนี่ยหน้าที่หลักก็คือต้องมาอำนวยความสะดวกให
0: ้
2: ก็สอบถามครูอยากได้อะไรขาดเหลืออะไรเท่าที่ศักยภาพเราพอทำได
0: ้ครับ
2: ก็จะเป็นรูปนั้นมากกว่าน
0: ี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับที่บอกว่าต้องเราช่วยกันเราส่งเสริมให้ชมรมเติบโตแบบนี้และยังมีเครือข่ายอื่นๆอีกผมเชื่อว่ามีอยู่มากมายทั่วประเทศไทยของเพื่อนครูครับถ้าที่โรงเรียนไหนครับมีเครือข่ายรายละเอียดต่างๆว่าเป็นอย่างไรเป็นเครือข่ายของชมรมอะไรหรือว่ากลุ่มสาระวิชาอะไรก็บอกเรามาได้ครับที่อีเมลที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv ครับในนั้นจะดาวน์โหลดรายการมาชมก็ได้ย้อนหลังก็ได้นะครับหรือชมผ่านโทรทัศน์ครูครับที่ดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครือข่ายของเพื่อนครูกับบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆรวมถึงนำเสนอผลงานเครือข่ายแบบนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครูครับขอบคุณครูทุกท่านเลยนะครับขอบคุณฝั่งนู้นด้วยนะครับขอบคุณแม่ครัวนะครับขอบคุณครูครับแม่กำลังทำห่อหมกอยู่ครับแล้ววันนี้ไลฟ์พร้อมกันเดี๋ยวเชิญทานฮะเดี๋ยวทานแน่นอนเดี๋ยววันนี้ครับ Teachers Network ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ชิมอาหารฝีมือของเพื่อนครูที่เกิดจากเครือข่ายว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับด้านนู้นนะฮะตั้งโต๊ะตรงไหนดีฮะ

ก่อนที่จะมีโครงการหลวงนะคะก็ชาวบ้านที่อยู่บนนี้เนี่ยเขาทำอาชีพหลักก็คือปลูกฝิ่นนะคะแล้วก็ปลูกพืชอื่นเล็กๆน้อยๆซึ่งมันไม่ได้เป็นรายได้ที่มั่นคงนอกจากปลูกฝิ่นแล้วเขาก็จะย้ายที่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการตัดไม้มีการเขาเรียกว่าถางป่าไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคนที่อยู่บนต้นน้ำบนที่สูงเนี่ยยังทำการเกษตรลักษณะนี้เนี่ยมันจะส่งผลถึงคนที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ตัวเขาเองก็จะมีผลกระทบโครงการหลวงจุดมุ่งหมายหลักเลยก็คือจะต้องการที่จะให้เกษตรกรที่อยู่บนที่สูงเนี่ยเลิกปลูกฝิ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีสถานีวิจัยเกิดขึ้นเพื่อที่จะหาพืชเมืองหนาวนะคะชนิดใหม่ๆมาให้กับเกษตรกรเนี่ยปลูกแทนการปลูกฝิ่นแล้วก็เปิดโอกาสให้กับชาวเขาเนี่ยได้เข้ามาเขาจะมีโอกาสเห็นพืชที่เราปลูกนะคะว่ามันสามารถปลูกได้บนที่สูงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นทางเลือกให้เขาอันนี้ก็คือทำให้เขาเริ่มค่อยๆหันมาสนใจพืชที่เราส่งเสริมให้เนี่ยค่ะค่ะนอกจากงานด้านการวิจัยพืชแล้วนะคะอีกบทบาทหนึ่งของสถานีเกษตรหลวงอ่างคางหรือของโครงการหลวงเนี่ยนะคะก็คืองานด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแล้วก็งานด้านการศึกษาซึ่งในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างคางเนี่ยก็มีโรงเรียนที่อยู่ในรอบๆพื้นที่นะคะอย่างเช่นโรงเรียนบ้านขอบดงนะคะซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่ตั้งแต่โครงการหลวงเริ่มต้นทำงานมาก็มีการทำงานร่วมกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะ

0: ถึงแม้ว่าโรงเรียนบ้านขอบด้งนี้นะคะจะเป็นโรงเรียนที่อยู่บนที่พื้นที่สูงไกลจากตัวเมืองเนี่ยมากแต่เราก็มีข้อดีนะคะเราอยู่ใกล้โครงการหลวงซึ่งเป็นห้องเรียนที่ใหญ่มากสามารถให้ความรู้กับนักเรียนของเราเราได้นำนักเรียนเนี่ยนะคะไปเรียนที่โครงการหลวงซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของโครงการหลวงเนี่ยนะคะให้ความรู้ในด้านต่าง
1: ๆพวกเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนักเรียนรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องมีโครงการหลวงอยู่บนดอยแบบนี้ที่ไกลๆบนภูเขาเนี่ยเพราะว่าอะไรถ้าไม่ทราบนะย้อนไปเมื่อ41ปีก่อนคนที่อยู่บนนี้ปลูกฟินแล้วก็ตัดไม้ทำลายป่าด้วยมีการตัดเผาแล้วก็ปลูกฟินไปเรื่อยๆพวกเราคิดว่าการปลูกฟินดีไหม
2: ไม่ดี
1: ไม่ดีคนที่อยู่บนนี้เนี่ยตายแต่ต้นไม้ก็ดีไหมคะมีการตัดไม้ด้วยมีการปลูกฟินด้วยนะคะจะทำยังไงให้คนเหล่านี้เนี่ยเลิกปลูกฟินหลักๆเลยที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วเด็กจะได้ความรู้แล้วก็ซึมซับไปเลยเนี่ยนะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยเรื่องของการที่เขาได้รับรู้ว่าโครงการหลวงมาตั้งที่นี่เพราะอะไรเนี่ยบริเวณนี้นะคะทั้งหมดเลยนะในสถานีเป็นที่ทดลองหาพืชชนิดใหม่ๆมาให้ชาวเขาปลูกพืชพันธุ์เหล่านี้เนี่ยตอนนี้ได้ขยายออกไปให้เกษตรกรที่อยู่บนดอยอ่างขางปลูกแล้วมีพ่อแม่ใครปลูกผักหรือผลไม้หรือว่าดอกไม้อะไรบ้างไหนลองบอกครูซิปลูกอะไรบ้างคะ
3: ชา
1: ชา
3: ดอกไม
1: ้ดอกไม้แล้วก็ผักอ้าวคนอื่นค่ะ
4: ปลูกบวยคร
1: ับ ปลูกบวย
5: สาล
1: ี
5: ่
1: สาลี่ดีมาก
5: พล
1: ับอะไรอีก
5: เผ
1: ือกมีคนอื่นไหมคะข้างหลัง
0: เด็กๆไม่ได้รู้ประวัติความเป็นมาแล้วเนี่ยทำให้เขามีความรู้สึกว่ารักพื้นที่ตรงนี้แล้วมันสมบัติเขาเนี่ยโชคดีที่มีโอกาสได้เรียนรู้ได้อยู่ในพื้นที่ของโครงการหลวง
1: ผักพวกนี้รู้จักไหมนี่แหละนี่ต้นอะไร
6: สตรอเบอรี่ครับ
1: เก่งมาก
7: ทุกวันเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราไปช่วยพ่อแม่ทำงานใช่ไหมครับเคยช่วยทำอะไรบ้างครับ
8: ขุดเมือกครับ
7: ขุดแปลงถ้าเราจะมาปลูกผักให้มันสวยงามสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องช่วยบอกกับพ่อแม่ก็คือเราจะต้องมีการเตรียมดินที่ดีๆนะครับว่าแมลงบางอย่างเนี่ยมันอยู่ในดินใช่ไหมครับเคยเห็นแมลงที่อยู่ในดินไหม
8: เคยคร
7: ับแมลงพวกนี้มันก็จะกัดกินรากพืชถ้าเราขุดดินขึ้นมาตากแดดนะครับซึ่งแดดเนี่ยก็จะเผาให้ไข่ของพวกหนอนพวกแมลงอะไรต่างๆที่อยู่ในดินนะครับตายนะครับอันนี้จะบอกวิธีว่าผักเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับซึ่งผักเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นรากนะครับจะเป็นตัวที่คอยพยุงต้นนะครับไม่ให้ต้นเนี่ยมันล้มส่วนใหญ่รากก็คือจะมีหน้าที่ในการหาอาหารนะครับใบนี่ก็จะเปรียบเสมือนห้องครัวนะครับก็คือมีหน้าที่คอยปรุงอาหารนะครับหลังจากที่รากพืชเนี่ยหาอาหารจากในดินขึ้นมาแล้วนะครับใบเนี่ยเขาก็จะอาศัยแสงแดดนะครับในการสังเคราะห์แสงแล้วก็ปรุงเป็นอาหาร
9: เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราสอนพ่อแม่ก็ให้ปลูกผักชนิดไหนเขาก็จะปลูกชนิดนั้นไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีการพัฒนาที่จะเสริมส่วนที่เราไปสอนให้มันดีขึ้นแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เราสอนเข้าไปแล้วเขาสามารถที่จะต่อยอดทำให้เป็นพืชผักที่เป็นเศรษฐกิจเป็นธุรกิจขึ้นมา
7: ตัวเพี้ยอ่อนเนี่ยเขาโดนแตนเบียนซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติเนี่ยทำลายแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นสีเงินอย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นแมลงที่ดีนะครับส่วนตัวเขียวๆเนี่ยเป็นแมลงที่ไม่ดีก็คือทำลายพืชเรานะครับมาดูดน้ำเลี้ยงทำให้ต้นพืชเราเนี่ยไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับ
0: เราสามารถให้เด็กเนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ถามสิ่งที่ยังเรียนอยากรู้แล้วก็ให้เจ้าที่โครงการหลวงเนี่ยให้ความรู้กับเด็กซึ่งเกี่ยวโยงถึงบ้านของนักเรียนในการที่นำมาใช้ได้อย่างเช่นผักเนี่ยมันจะมีพวกแมลงมีพวกโรคต่างๆเนี่ยเด็กเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้ว่าเนี่ยถ้าเกิดไปที่บ้านเจอลักษณะแบบนี้มันจะแก้ไขยังไงเจ้าที่โครงการหลวงก็มีโอกาสที่แนะนำให้นักเรียนเนี่ยได้รู้แล้วก็นำความรู้เนี่ยไปใช้ประโยชน์
10: นี่คืออะไรครับ
7: อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของไข่ของแม่ผีเสื้อนะครับที่มาวางไข่บนพืชอาหารซึ่งเป็นพืชที่พอลูกเขาฟักออกจาก
9: ไข่ผีเสื้อนะครับเขาก็จะสามารถกินชนิดนี้ได้เลยนะครับซึ่งไข่ตัวเนี้ยจะเป็นไข่ของแมลงศัตรูพืชฉะนั้นเมื่อเราเจอแบบนี้เสร็จปั๊บวิธีการป้องกันครั้งแรกก็คือเราก็ต้องเก็บไข่ตัวนี้ออกไปทำลายก่อนนะครับถ้าเราเก็บไข่ตัวนี้ออกไปแล้วก็จะไม่มีตัวหนอนฟักออกมาฉะนั้นพวกตัวหนอนก็ไม่สามารถที่จะมาทำลายพืชผลของเราได้นะครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าหรือว่าไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นไข่ของแมลงที่ดีหรือไม่ดีเราก็สามารถที่จะนำไปใส่ในกล่องหรือว่าในขวดเล็กๆนะครับรอเพื่อให้ลูกของเขาเนี่ยฟักออกมาก่อนถ้าลูกเขาฟักออกมาเสร็จปั๊บถ้าเขากินพืชชนิดนี้ก็แสดงว่าเขาเป็นศัตรูพืชฉะนั้นเราวันหลังเราก็พอเห็นกลุ่มไข่อย่างนี้เราก็จับออกไปทำลาย
1: การที่เราจัดการเรียนนอกสถานที่ให้กับเด็กอย่างเงี้ยนะคะมันมีประโยชน์คือหนึ่งเขาได้เห็นของจริงเขาได้สัมผัสว่างานของโครงการหลวงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะไหนรูปแบบไหนคือนอกเหนือจากที่เขาได้เห็นว่าพ่อแม่เขาไปทำแปลงเกษตรในแปลงที่เราไปส่งเสริมแล้วพอเข้ามาในสถานีปุ๊บงานวิจัยต่างๆเขาจะได้รู้ว่าก่อนที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะออกไปสู่หมู่บ้านเขาไปสู่พ่อแม่เขาเนี่ยเราได้มีการทำงานในสถานีวิจัยได้มีการทดลองจริงเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้ทราบว่าอ๋อกว่าสิ่งเหล่านี้จะถ่ายทอดไปเนี่ยมันได้ผ่านกระบวนการหรือว่าผ่านสิ่งต่างๆมากมายอย่างเงี้ยค่ะ
9: อย่างตอนนี้โครงการหลวงเราก็ไม่ได้เน้นเฉพาะพืชที่ปลูกบนดินอย่างเดียวนะครับเราก็จะมีพวกโรงเรือนมีอะไรต่างๆเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้กับเกษตรกรที่อยู่ในที่นี้นะครับซึ่งเด็กพอมาเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆเขาก็จะมีความคิดที่อยากทำที่มันแตกต่างจากพ่อแม่เขาที่เขาทำมาเมื่อกี้บอกว่ารากมีหน้าที่อะไรนะ
8: ด
9: ูดธาตุอาหารหาอาหารนะครับตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนจากผักที่ปลูกบนดินนะครับมาปลูกเนี่ยอยู่ที่น้ำนะครับฉะนั้นในน้ำเนี่ยเราก็จะมีการใส่ธาตุอาหารเป็นพวกปุ๋ยต่างๆให้พืชนะครับแล้วเราก็จะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นรากนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ดูดอาหารหรือหาอาหารเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำนะครับพวกนี้ก็จะดูดเอาธาตุอาหารขึ้นมานะครับแล้วก็มาปรุงอาหารที่ไหน
8: ใบ
9: นะครับเนี่ยถ้าเราขุดแปลงลึกๆขุดแปลงสูงๆถ้าสมมุติว่าเราปลูกบนดินเนี่ยรากมันก็จะลงไปลึกแต่ถ้าเราขุดแปลงเตี้ยนิดเดียวนะครับขุดแปลงตื้นๆรากมันไปมันถึงดินแข็งปั๊บมันก็ไม่ไปแล้วมันก็หาอาหารได้น้อยต้นก็จะเจริญเติบโตน้อยอย่างเช่นผักไฮโดรโปนิกเนี่ยเด็กก็จะมีความสนใจว่าทำไมผักปลูกในน้ำแล้วรากถึงไม่เน่าอะไรนี้นะครับแล้วอีกหน่อยถ้าสมมุติว่าเขามีความสนใจด้านนี้จริงๆแล้วเขาก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มมูลค่าให้กับพืชที่เขาจะไปปลูกในอนาคตนะครับเวลาเราปลูกพืชเนี่ยไม่ว่าจะปลูกบนดินหรือปลูกในน้ำนะครับเราก็ต้องดูแลรากเขาเนี่ยให้ดีไม่ให้รากมันเน่าเพราะว่าถ้าทำให้เกิดรากเน่าหรือว่ารากเสียแล้วเนี่ยต้นพืชก็จะไม่มีตัวที่จะหาอาหารเขาก็จะไม่เจริญเติบโตใช่ไหมครับ
10: ครับรากของพืชทำไมไม่เน่าล่ะครับ
9: ที่รากไม่เน่านะครับเพราะว่าในน้ำของเราเนี่ยมันไม่มีเชื้อโรคที่ทำให้เกิดรากของพืชเนี่ยเน่านะครับแล้วอีกอย่างในน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นธาตุอาหารเป็นสารอาหารที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชนะครับฉะนั้นพืชก็ดูดเอาธาตุอาหารมาอย่างเดียวแล้วอีกอย่างก็คือน้ำเนี่ยมันไม่มีเชื้อโรคของพวกนี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นพืชก็รากพืชก็เลยไม่เน่าซึ่งถ้าเราปลูกนานๆโดยที่ไม่เปลี่ยนน้ำเลยเนี่ยรากพืชก็จะเน่าเพราะว่ามันจะมีเศษรากพืชที่มันขาดหรือว่ามันหักเนี่ยจะเน่าเสียอย่างนี้แต่ว่าระบบของเราที่เราปลูกในนี้เนี่ยจะเป็นระบบน้ำวนนะครับฉะนั้นน้ำก็จะมีแต่ธาตุอาหารที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้หมดนะครับ
1: พอเด็กๆได้เข้ามาเห็นแล้วก็เข้ามาเรียนเนี่ยเขานอกจากว่าพ่อแม่เขาจะได้เรียนจากนักวิชาการที่เราออกไปส่งเสริมแล้วพ่อแม่ก็จะได้เรียนจากเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในสถานีนักเรียนวันนี้นะคะครูมีผักเมืองหนาวของโครงการหลวงมาให้พวกเรารู้จักเดี๋ยวมาทดสอบก่อนว่ารู้จักผักจริงหรือเปล่าอันนี้อะไรอ่ะถูกต้องอันนี้คือเบบี้ฮ่องเต้นะคะเบบี้ฮ่องเต้อันนี้ล่ะดูนะคล้ายกันไหมคล้ายไหมคะ
8: คล้าย
1: แล้วมันต่างกันตรงไหน
2: ความสูง
1: ขนาดใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าฮ่องเต้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากนักเรียนสังเกตดูนะว่าลักษณะก้านมันจะใหญ่แล้วก็จะเห็นสีชัดนะคะเราจะเรียกอันนี้ว่าฮ่องเต้ก้านขาวต้นเป็นยังไงกว่าเนี่ย
8: ใหญ่
2: กว
1: ่าต้นใหญ่กว่านักเรียนดูนะทำไมอันนี้เรียกว่าเบบี้เป็นภาษาอะไรคะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาปล่องใช่หรือเปล่า
2: ภาษาอังกฤษ
1: ถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วแปลว่าอะไรคะ
2: แปลว่าเด็กเล็ก
1: เด็กเล็กเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สังเกตดูอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนี่เหมือนผู้ใหญ่หรือเด็ก
8: ผู้ใหญ
1: ่แล้วนี่ก็เหมือนใคร
8: เด็ก
1: เหมือนเด็กก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้เขาซึมซาบแล้วเขาเห็นความสำคัญว่าเขาเองก็เป็นคนไทยเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินที่เขาอาศัยอยู่แล้วก็เขาเองนี่แหละค่ะจะเป็นคนที่พัฒนาพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยให้มีความเจริญต่อไป

0: ห้องสมุดฮะก็เหมือนกับเป็นแหล่งที่ให้เราเข้าไปหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ห้องสมุดก็จะเป็นหนังสือแล้วก็พจนานุกรม
2: ก็นึกถึง
3: ห้องสมุดในความทรงจำของคุณเป็นแบบไหนหนังสือเก่าๆตู้หนังสือซมๆกลุ่มคนที่นั่งเงียบๆบรรยากาศนิ่งๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจินตนาการของคุณผมกำลังจะบอกว่ามันยังมีนะครับห้องสมุดที่ไม่ใช่แบบที่คุณคิดอ่ะ

0: จทย์ของเราก็คือว่าเราเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเกิดแรงบันดาลใจที่จะไปทำงานต่อยอดในเรื่องของวงการการออกแบบเพราะมันก็เลยจะค่อนข้างยากว่าทำยังไงให้เขาอยากจะมา
1: ที่นี่เนี่ยคนเนี่ยชอบช้อปปิ้งชอบทานข้าวใช่ไหมคะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือก็เลยคิดมีความรู้สึกว่าอยากทำหนังสือห้องสมุดขึ้นมาคือหลักๆก็คือเหมือนกับว่าพี่มีความรู้สึกว่าในเมื่อคนเนี่ยอยากจะนั่งชอบอ่าน

0: ก็ซื้อกลับบ้านได้
1: ห้องสมุดของเราเนี่ยเป็นห้องสมุดเฉพาะนะครับก็คือมีเนื้อหาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์นะครับวัฒนธรรมนะครับโดยจะเน้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคนี้เราจะไม่มีหมวดอย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์หมวดคณิตศาสตร์หมวดฟิสิกส์หมวดเคมีอย่างเงี้ยเราไม่มีนะครับเราก็จะเน้นธรรมชาติเฉพาะธรรมชาติวิทยาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับชนเผ่าต่างๆนะครับพวกผ้าพวกภาษาศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับเราถึงจะเก็บไว้ที่ห้องสมุดแห่งนี้อย่างชุดนี้ก็เป็นชุดที่เราซื้อมาของสำนักพิมพ์เมืองโบราณนะครับเป็นเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมจิตรกรรมฝาผนังในวัดต่างๆในประเทศไทยนะครับชุดนี้เนี่ยหลายเล่มในซีรีส์นี้เนี่ยก็เป็นหนังสือหายากไปแล้ว
2: สถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างผมเป็นเจ้าของสถานที่ผมก็ภูมิใจกับสถานที่ผมก่อนก็คือโครงสร้างเก่าๆมันเป็นห้องสมุดที่มันไม่เหมือนที่อื่นเพราะที่อื่นจะเป็นห้องสมุดใหม่เมื่อก่อนเป็นห้องคนจีนแล้วปิดล้างมาประมาณ30กว่าปีทำนั้นทำห้องสมุดกันเขาก็เลยเริ่มระดมมาชวนเด็กๆมาประชุมกันผู้ใหญ่ประชุมว่าถ้าทำห้องสมุดเราจะทำแบบไหนที่บ้านเขามีไม้เอามาคนละหนึ่งอันก็ไม้แล้วแต่เด็กหยิบมาจะใช้ไหนใช้ไหน
3: ถ้าเกิดดูนิยามจริงๆของห้องสมุดแต่เดิมอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าแค่สนับสนุนการเรียนรู้นะคะมันต้องสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยในเรื่องของการให้ความรู้ด้วยนะคะเราให้การเรียนรู้ให้บทเรียนในการเรียนรู้ชีวิตนะคะถ้าทุกคนไปผูกไว้กับห้องสมุดแบบเดิมอ่ะเราก็จะจำกัดความรู้แค่ให้ดูหนังสืออย่างเดียวถูกไหมคะ
4: คือที่ผมหยิบสถานที่พวกนี้มานำเสนอไม่ใช่เพราะอยากเท่หรือว่าอยากนอกกรอบอะไรแค่อยากให้เห็นความตั้งใจของคนกลุ่มหนึ่งความตั้งใจที่แสดงออกมาจากห้องสมุดของพวกเขา
5: เนื้อหาทั้งหมดของที่นี่จะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบหมดเลยนะคะแล้วก็แต่เราไม่ได้มีเฉพาะการออกแบบอย่างเดียวเพียวๆอย่างเช่นอาจจะมีหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการออกแบบหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการความเชื่อศาสนาต่างๆที่จะสามารถที่จะอ่านแล้วทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจว่าการที่เขาจะออกแบบชิ้นงานสักหนึ่งชิ้นเนี่ยการศึกษาประวัติศาสตร์การศึกษาภูมิประเทศจะทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจัดหาเข้ามาหนังสืออย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอในวงการหนึ่งในศาสตร์หนึ่งของการออกแบบมันก็จะมีพูดถึงเรื่องวงการภาพยนตร์หรือวงการดนตรีต่างๆการเรียนรู้จากภาพยนตร์เนี่ยมันไปได้เยอะมากอย่างเช่นภาพยนตร์ย้อนยุคเนี่ยเสื้อผ้าในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเขาออกแบบเป็นยังไงเขาตัดเป็นยังไงดูจากหนังบางทีคือมันเห็นภาพมากกว่าหนังที่เห็นที่นำเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกเหมือนกับเป็นร้านเช่าวิดีโอแต่เราจะเลือกว่าหนังเรื่องนี้ดูแล้วได้อะไรสิ่งที่เขาได้จากเราก็คือว่าเรามีหนังสือที่น่าสนใจมีภาพที่อยู่ในหนังสือที่น่าสนใจเขาสามารถที่จะหยิบมาอ่านแล้วมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความรู้อีกด้านนึงไปให้เขาด้วยอันนี้คือถามว่าอย่างแรกเลยคือตอบโจทย์ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องส่งเสริมความรู้ทางด้านการออกแบบแน่ๆเลยคือเราต้องทำให้คนที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบนี้มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกอันคือทางอ้อมคือเราสามารถที่จะส่งเสริมให้คนอยากจะมาใช้ห้องสมุดแล้วก็รู้คุณค่าของการมีห้องสมุดเอาไว้ด้วย
6: หนังสือที่เป็นที่อยู่ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นหนังสือลดราคาจากปกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงนะคะat least ก็ต้องมี 30% ถึง 50% หรือ 70% ฮะลงไปหนังสือ discount book อย่างเดียวเนี่ยมันยังมีเสน่ห์ไม่พออ่ะพี่ก็เลยคุยกับแฟนกันด้วยกันว่าเอาอย่างนี้ไหมเราทำหนังสือ discount book แล้วเนี่ยเราก็ทำพิพิธภัณฑ์ด้วยที่เห็นที่อยู่ในตู้เนี้ยนะคะจะมีความโดดเด่นก็คือว่าจะเป็นหนังสือเก่ามันจะเป็นกึ่งพิพิธภัณฑ์ของพี่เองจริงๆแล้วคนไทยรู้น้อยมากเรื่องหนังสือหายากเพราะว่ามันเหมือนกับมันลอสไปแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีคนสนใจนั่นแหละพี่ก็เลยว่าคุยกับทางพี่เบนที่ดูแลอยู่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเอามาไว้ในร้านหนังสือแบบเทรนดี้มากๆร้านอาหารแบบเทรนดี้มากๆเลยคนเนี่ยจะได้เดินผ่านแล้วก็แค่เห็นพี่ว่าก็โอเคละอย่างน้อยว่าเฮ้ยหนังสืออะไรวะพี่ว่าก็น่าจะโอเคคืออย่างน้อยเขาก็ยังไม่ลืมภาษาไทยไปหนังสือไทยไปคือมันกลายเป็นว่ามันเป็นหนังสือแบบมันจะพูดยังไงมันแปลกๆนะคือมามันมีหนังสือเก่าแล้วก็ได้หนังสือที่แบบอาจจะแบบนี้เคยอยากได้หรือว่าเคยมีอยู่แล้วในที่สุดก็มาเจออย่างเงี้ยอยากซื้อเก็บเอาไว้เป็นเมมโมรีอย่างนั้นมากกว่าล็อตแรกที่พี่เปิดร้านเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำอาหารสมัยโบราณก็จะมีแม่ครัวหัวป่าฉบับแรกอายุ101ปีโอ้โหนั้นแบบเป็นความภูมิใจมากแบบคือมันเป็นหนังสือเก่าที่หายากจริงๆมันหาไม่ได้แล้วล่ะ
1: อย่างนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะดูของจริงคุณต้องไปที่สวิตเซอร์แลนด์

0: ของจีนครับเป็นเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาของจีนนะครับซึ่งหลายๆชิ้นเนี่ยก็หาค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้เพราะมันไม่มีแล้วนะครับแต่เราสามารถที่จะอ่านแล้วก็ดูภาพจากหนังสือที่เราได้รับบริจาคมานะครับอย่างนี้เนี่ยชุดหนึ่งก็ประมาณ 5,000 บาทเล่มนี้ 5,000 บาทสมาชิกของเราท่านบริจาคให้ใส่เครื่องบินมาเลยแล้วก็มาไว้ที่นี่เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซรามิกประเทศในภูมิภาคนี้เซรามิกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้ก็เป็นบ้านเชียงเก่าของแท้ซึ่งไม่มีแล้วที่อื่นแต่เดิมเขาก็จะไม่ได้วาดจิตรกรรมลงบนฝาผนังโดยตรงเขาก็จะวาดลงบนผ้าแล้วก็เอาไปเป็นถวายเป็นพุทธบูชาในโบสถ์ในวิหารในบางส่วนเราก็ได้รับบริจาคมาแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่นี่อันนี้ก็เหมือนกันวาดบนผ้าแล้วก็เก็บไว้ที่นี่อันนี้เป็นอักษรไทยขาวนะครับเขาเรียกไทยขาวอักษรขอมอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนกันว่าไอ้ตัวขอมแบบเนี้ยมันเทียบเท่ากับภาษาไทยปัจจุบันคือตัวอะไรคอลเลคชันประเภทนี้เนี่ยในแวดวงห้องสมุดจะเรียกว่าต้นฉบับตัวเขียนนะครับก็คือ1ชิ้นก็มีเล่มเดียวทำด้วยมือกระดาษที่ใช้วัสดุออริจินอลที่ใช้มันก็จะต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความต่างในเรื่องของสำนวนนะฮะแล้วก็กลวิธีการเขียนที่แตกต่างกันไปข้อมูลความรู้ที่อยู่ในตำรับตำราเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นตำรายาไทยโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์พงศาวดารนะคัมภีร์ทางศาสนาพวกนี้ก็จะบันทึกเอาไว้หมดส่วนใหญ่ก็จะเขียนโดยพระนะพอคุณเป็นสมาชิกกับสยามสมาคมแล้วเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้ามาใช้ห้องสมุดนะครับก็สามารถจะยืมหนังสือทั่วไปเนี่ยกลับไปใช้กลับไปอ่านที่บ้านได้ครั้งละ4เล่มนานครั้งละ1เดือนนะครับ1เดือนเลยเราใช้เพราะเราเข้าใจว่าหนังสือของเราเนี่ยบางชิ้นบางเล่มนะครับบางเรื่องมีที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะว่าเราส่งตรงมาจากต่างประเทศแลกเปลี่ยนเราซื้อมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้หนังสือเนี่ยอาจจะเอาไปเขียนตำราเมื่อกี้เขียนตำรา7วันไม่เสร็จ15วันไม่เสร็จก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนแต่ถ้าเล่มนั้นเนี่ยไม่มีคนอื่นที่มาจองเอาไว้นะครับว่าอยากจะใช้ต่อคุณก็สามารถจะยืมต่อเนื่องไปได้จนกว่าคุณจะเขียนงานวิจัยของคุณจบนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการแล้วก็นักเขียนนักค้นคว้า
1: เด็กสมัยนี้นะคะมีการเจริญเติบโตซึ่งต่างกับเด็กสมัยโบราณมากเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเป็นตัวกระตุ้นนะคะทำให้ห้องสมุดเปลี่ยนรูปแบบเพราะนั้นทรัพยากรมันจะไม่ได้อยู่แค่หนังสืออย่างเดียวมันมีหนังสืออื่นๆด้วยมันเป็นจุดเริ่มเลยที่ทำให้ห้องสมุดต้องโฟกัสหรือว่ามองหาสื่ออื่นมาเสริมด้วยทั้งเรื่องของบล็อกเรื่องของทวิตเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราส่งเสริมเขาแบบนี้จะทำให้เขาเนี่ยเห็นกว้างขึ้นและเขาสามารถเอาข้อมูลหรือความรู้จากสื่อเหล่านี้กลับเข้าไปถามในห้องเรียนได้ด้วย
2: ที่นี่หอสมุดสุรัตน์ของเราชั้น3ก็จะมีห้องดูหนังที่ต่างจากทางมหาลัยอื่นก็ทำให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่เยอะที่สุด
3: ถ้านี่นับแล้วก็มี3ส่วนตรงนี้อ่านข้างบนแล้วข้างหลังเป็นที่นั่งพักเอาไปอ่านเป็นสวนใช้วัสดุของที่เหลือใช้ที่อยู่ในตามบ้านแล้วเป็นของเก่ามาตกแต่งปนวัสดุใหม่โคมไฟก็ใช้ขวดน้ำโดยที่เรามองแล้วว่าจริงๆเราก็ไปทิ้งไปขายแต่เขาก็มาตัดเป็นโคมไฟ

0: รู้สึกยังไงบ้างที่มีห้องน้ำ
1: ก็ดีนะครับพูดถึงว่ามันก็เป็นศูนย์รวมของพวกเด็กนะ
2: ดีครับมันเป็นประโยชน์ของชุมชนอยู่แล้วเด็กผู้ใหญ
3: ่มาห้องสมุดบ่อยไหม
4: บ่อย
5: ทำไมต้องมาที่นี
4: ่เพราะว่าได้มาหาความรู้ในห้องสมุด
6: ก็ชอบเขาก็เพลิดเพลินดีทำให้แบบเวลาว่างๆเขาก็มาทำอะไรแบบมีประโยชน์ได้นั่งฟังคุยกับเพื่อนๆอะไรพวกนี้ได้ครับ
7: ถือว่าดีครับถือว่าชอบเพราะว่าโดยรวมแล้วโอเค
8: ดีค่ะดีแล้วก็คิดว่ารู้สึกขอบคุณที่มี TCDC ขึ้นมา
9: ที่นี่แบบมีหนังสือเยอะมีแบบแต่งข้อมูลอะไรเงี้ยเยอะกว่าที่อื่นรวมไว้หลายอย่าง
10: ไม่มีใครเลยที่รู้สึกแย่กับห้องสมุดผมเคยคิดเล่นๆนะสมมุติว่าห้องสมุดมีตัวตนขึ้นมาแล้วกลายเป็นนางสาวห้องสมุดถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะคุณอยากจะบอกอะไรกับเธออ
7: ยากขอบคุณที่เขาให้ความรู้เรามากมายในห้องเรียนไม่เข้าใจก็มาหาจากในห้องสมุด
11: เฮ้ยเจ๋งว่ะรวมข้อมูล

0: เยอะมากเลยขอบคุณที่ทำให้เราได้รายงานเต็ม20นะ
1: ก็ขอบคุณที่มีความรู้แล้วก็เนื้อหาสาระแล้วก็ความสนุกที่มอบให้กับคนทุกคน
2: ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ความรู้กับเรายังไงถึงแม้ว่าโลกทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่ทำให้เด็กไม่เข้าห้องสมุดมีอะไรก็ถาม Google แต่ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์
3: คุณยังจำพวกเขาได้ไหมครับเพื่อนเก่าสมัยเรียนของพวกเราเพื่อนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าเมื่อไหร่ผมเชื่ออย่างนั้นคนจำนวนไม่น้อยที่รู้จักพวกเขาจากห้องสมุดผมไม่รู้หรอกว่าหลังจากได้ดูสารคดีเรื่องนี้แล้วคนจะเข้าห้องสมุดมากขึ้นหรือเปล่าคือไม่ว่าห้องสมุดในความคิดของคุณจะเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่นี่ให้เหมือนกันก็คือความรู้และความทรงจำดีๆสิ่งที่เราได้รับจากห้องสมุดมันมากจริงๆบางทีเวลาทั้งชีวิตอาจไม่พอด้วยซ้ำเพราะห้องสมุดมันเปรียบได้กับจักรวาลมันคือจักรวาลของการอ่านที่ไม่มีวันสิ้นสุด

0: มรู้สึกว่าปัญหาของเราคือเรายังเดินย่ำอยู่กับที่ไม่ว่าจะ8บรรทัดหรือว่าต่อให้มากกว่านั้นก็เถอะมันไม่ต่างจากปัญหาอื่นเรายังเจอกับรถติดยังมีคนที่ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำคือมันไม่ได้ถูกใส่ใจครับว่าทำแล้วจะได้อะไร
1: การอ่านเนี่ยสิ่งแรกเลยที่คุณได้นะอาตมาคิดว่าใครก็ตามที่อ่านก็ได้ความรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้มันเป็นไปได้ไหมว่าคุณอ่านแล้วคุณไม่ได้ความรู้เลยอะอาตมาว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณได้สายตาที่ยาวไกลเพราะว่าระหว่างคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้วิธีคิดวิธีมองวิธีที่จะอธิบายโลกหรือชีวิตวิธีที่จะปฏิสัมพันธ์กับปัญหาต่างๆนะมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคนที่อ่านเยอะนี่มันเห็นโลกมามากนะฉะนั้นเวลาจะมองจะคิดจะวิพากษ์วิจารณ์จะอะไรก็ตามมันจะไประดับหนึ่งคุณอ่านมากคุณก็มีวิธีมองโลกมีวิธีคิดที่ดีกว่าคนอื่นที่แหลมคมกว่าคนอื่น
2: ทำไมต้องอ่านหนังสือล่ะครับการอ่านมันการอ่านสำหรับผมมันทำหน้าที่ได้หลายอย่างมันทำให้เราผ่อนคลายก็ได้มันทำให้เราสบายมันคือการได้เรียนรู้จริงๆนึกดูดิฮะเรื่องบางเรื่องในโลกเนี่ยเราไม่สามารถเข้าใจมันได้จากอะไรเลยนอกจากการอ่านนะเพราะฉะนั้นการอ่านสำหรับผมเนี่ยผมยกย่องมากเลยยกย่องให้มันเป็นครู

0: ครูคนสำคัญของชีวิตด้วย
1: ความรู้มันคือทุกอย่างความรู้มันคือเครื่องมือความรู้มันคือบันไดให้เราเดินไปสู่ความสำเร็จความรู้มันคือเกราะป้องกันตัวจากพยันตรายต่างๆเพราะคนที่อ่านหนังสือเนี่ยเขาใช้ประสบการณ์20ปี30ปีลองผิดลองถูกแล้วก็เขียนเป็นบทสรุปให้เราเพราะนั้นเราสามารถมีความรู้เท่ากับคนมีประสบการณ์20ปี30ปีภายในแค่2ชั่วโมงแต่คนที่ไม่อ่านหนังสือเนี่ยชีวิตมันก็โง่ลงเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วโลกเนี่ยมันพัฒนาทุกวันและมันพัฒนาเร็วมากไอ้การที่เราหยุดอ่านหนังสือหยุดพัฒนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ที่เดิมในเมื่อโลกมันเดินไปข้างหน้าแล้วเราอยู่ที่เดิมเราก็จะล้าหลังลงทุกวันทุกวันทุกวันคุณค่าของตัวเราเองก็ลดลงเกียรติศักดิ์ศรีก็ลดลงเพราะคนเขาก็ไม่ให้เกียรติไม่ให้ศักดิ์ศรีเพราะคุณ อยู่โดยไม่มีประโยชน์ต่อใครเลย
2: คือถ้าทุกๆกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยมันเป็นการกระทำเพื่อมุ่งไปสู่การตอบเป้าหมายอะไรบางอย่างในการดำเนินชีวิตเนาะจันไม่คือโดยส่วนตัวรู้สึกว่าหนังสือเองมันไม่ใช่กิจกรรมพิเศษนะที่มันถูกแปลกแยกออกไปจากการใช้ชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการข้อมูลหรือต้องการมีคำอธิบายหรือต้องการช่องทางอะไรในการแสดงออกคิดว่าหนังสือมันน่าจะเป็นช่องทางหนึ่ง
3: ก็สมัยนี้คนไทยอ่านหนังสือกันน้อยลงมากเลยเพราะว่าเหมือนกับหนังสือเรียนก็ยังไม่ค่อยได้อ่านอะไรแบบนี้
4: คิดว่าคนไทยอ่านก
5: ัน
4: เยอะ
5: ไหมผมก็คิดว่าเยอะนะครับเพื่อนผมก็อ่านกันเยอะผมอ่านเป็นเล่มเลย
6: เราถามคนเหมือนกันว่าเมื่อมีการอ่านหนังสือน้อยเนี่ยทำอย่างไรที่ต้องการจะให้อ่านหนังสือเยอะนะครับก็ปรากฏว่ามีการเสนอว่ามันน่าจะมีการรณรงค์ในการอ่านหนังสือนะครับประมาณเกือบ 30% บอกว่าน่าจะทำหนังสือให้ลดราคาลงอันที่สองก็คือข้อเสนอก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาสาระด้วยประมาณ20%เสนอว่าน่าจะมีห้องสมุดประจำหมู่บ้านนะฮะหรือในชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะพ่อแม่ก็น่าจะเป็นคนกระตุ้นให้เด็กอ่านหนังสือด้วยนะครับ
4: พาลูกมาอ่านหนังสือครับ
7: ใช่ครับใช่
4: ทำไมต้องพาลูกมาอ่านหนังสือด้วย
7: ก็ฝึกให้เขาชอบการอ่านไงให้เขาได้เขาจะมีจินตนาการใช่ไหมเวลาอ่านหนังสือเนี่ยมันจะมีหลายแบบมีหนังสือทั้งหนังสือธรรมดาหนังสือโอกาสอะไรเง
2: ี้
7: ย
2: เราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยเด็กๆอนุบาลก็จะมาเข้าแถวกันมาในห้องสมุดให้เขาเนี่ยค่อยๆอ่านเริ่มอ่านหนังสือจากหนังสือนิทานอ่านหนังสือเด็กๆก่อนแล้วเราก็จะอ่านให้เขาฟังแล้วเราก็จะถามว่าได้มีตัวละครอะไรได้ข้อคิดอะไรบ้างให้เขาช่วยกันตอบเมื่อเขาตอบเสร็จแล้วเด็กปอเล็กเราก็อ่านแล้วให้เขาตอบแต่ถ้าปอโตขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยเราก็จะให้เขาบันทึกลงไปในสมุดบันทึกการอ่านของโรงเรียนจ้ะเราก็จะมีการแนะนำหนังสือเราจะอ่านเราจะเกริ่นนำก่อนเราจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาน่าสนใจตรงไหนถ้าใครอยากอ่านต่อเด็กๆ ก็มาหาอ่านได้ที่ห้องสมุดเราจะมีการแนะนำหนังสือทุกเช้าเราจะแนะนำให้เขารู้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ายังไงน่าอ่านตรงไหนแล้วเขาก็จะมายืมหนังสืออ่านในห้องสมุดแล้วก็จะมายืมอ่านต่อไปเรื่อยๆจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือวิชาการนะคะหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรก็ได้ที่ทำเป็นสื่อให้เขาได้ป้ายโฆษณาอะไรก็ได้คือถ้าเราได้มีคนที่มุ่งมั่นในการทำจริงๆเนี่ยก็ที่จะช่วยให้เขาได้อ่านหนังสือได้เรายังไม่มุ่งมั่นในการอ่านหนังสือวิชาการเลยเพราะเด็กเนี่ยถ้าอ่านหนังสือเนื้อหาเยอะๆเนี่ยเขาจะเบื่อเราจะแนะนำโดยการอ่านหนังสือนิทานเล่มเล็กเนื้อหาน้อยๆแล้วก็ให้ข้อคิดประจำวันเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
8: ้ในสถาบันการศึกษาทั้งหมดเอาหนังสือดีมาให้เด็กเรียนนะหนังสือที่ดีๆอย่าไปอ่านนอกเวลาแล้วนอกเวลาก็หาหนังสือดีๆอีกเหมือนกันแล้วทำตำรับตำราให้มันอ่านสนุกอ่ะตำราวิชาการทั้งหลายนี่ให้มันมีชีวิตชีวาได้ไหมให้มันมีสีสันได้ไหม

0: ือเรียงขึ้นมาเปิดหน้าที่เป็นภารกิจที่1
1: ในวิชาห้องสมุดนะคะจะสร้างหนังสือเรียงขึ้นมาค่ะเพื่อให้เด็กใช้ประกอบการเรียนนะคะแล้วในหนังสือนั้นก็จะมีกุญแจบอกว่าเด็กต้องไปหาเรื่องงานที่ไหนได้ก็คือเป็นขั้นตอนง่ายๆในการสืบค้นนะคะเป็นวิธีการอ่านแนวใหม
2: ่เป
1: ็
2: นแนวใหม
1: ่เป็นแนวใหม่
3: แล้วทำไมต้องทำให้เป็นแบบนี้
1: เพราะว่าจะให้ฝึกให้เด็กอ่านแล้วบันทึกโดยความสนใจแบบเต็มใจอะค่ะเพราะเด็กอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นแค่บันทึกว่าอ่านเรื่องอะไรมาชื่อเรื่องอะไรแล้วก็ย่อมาเด็กก็จะไม่ทำบางทีไปลอกกันมาด้วยซ้ำที่เคยเห็นนะคะก็เลยมาปรับให้เด็กสนุกมากขึ้นนักเรียนหันมาทางโต๊ะสีเขียววันนี้ครูจะแนะนำนะคะอุปกรณ์ดำน้ำที่หนูไปอ่านมาแล้วนะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์อันนี้มีประโยชน์อย่างไรใครทราบบ้างไหมคะอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือที่ครูให้ไปไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้กิตภาคลองถือแล้วบอกเพื่อนๆซิว่าน้ำหนักเป็นยังไงบ้างหนักไหมคะหนักมากเลยอันนี้นะคะเป็นไฟฉายที่ใช้เฉพาะในน้ำเท่านั้นเพราะว่านะคะ
4: เวลามันโดนน้ำมันก็จะไม่เจ๊งใช
1: ่
4: ไหม
1: ไม่พังใช่ถ้าเกิดเราเอาไฟฉายที่บ้านของเราอะที่ส่องตอนมืด
3: หมายความว่าหลังจากเรียนวิชานี้แล้วเด็กจะใช้ห้องสมุดเป็น
1: อย่างง่ายๆได้ค่ะเช่นอยากจะไปค้นเรื่องอะไรเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องค้นที่ไหนอย่างเล่มนี้จะเป็นธีมว่าแลลี่ขับรถมหาสนุกอะค่ะมีด้านล่างอะค่ะจะบอกว่าให้ไปหาอย่างเล่มนี้เขาจะต้องไปหาสถานที่ที่เขาประทับใจเขาก็จะไปที่หมวด900แล้วเด็กก็ไปค้นมาบางเรื่องก็จะค้นจากอินเทอร์เน็ตได้บางเรื่องก็ต้องค้นจากหนังสือ
3: นี่ก็แสดงว่าคุณครูคิดว่าห้องสมุดเนี่ยมันสำคัญกับเด็กมาก
1: ค่ะ
3: ถึงขั้นต้องมีวิชาเรียนเลยทีเดียว
1: จำเป็นเมื่อโตขึ้นนะคะสมมติว่าเรียนมัธยมปลายไปเรียนมหาวิทยาลัยไปแต่ว่าใช้ห้องสมุดไม่เป็นค่ะก็เสียโอกาสเสียประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
5: เด็กถ้าเราอยากให้เขาอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้นำเช่นเขาเห็นเขาชอบหนังสืออะไรซื้อมาเตรียมไว้ครับเขาชอบหนังสือประเภทนี้เตรียมมาหนังสืออย่างนี้ลูกสาวผมก็เป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือผมใช้วิธีเหมือนผมสมัยก่อนนะก็เอาซื้อหนังสือพิมพ์มาทุกวันพยายามถามเขาว่าเอ๊ะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเขาก็จะไปชะโงกดูพาดหัวแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าเขาพาดหัวข่าวอย่างนี้อ๋อโอเคแล้วเราก็ไปวันหนึ่งกลับมาจากอเมริกาถือแมกกาซีนภาษาอังกฤษมาเล่มเขาบอกเขาซื้ออ้าวซื้อมาทำไมผมก็ถามซื้อมาทำไมอ๋อซื้ออ่านตอนขณะที่รอเครื่องบินผมมีความสุขมากลูกสาวผมซื้อหนังสือเอง
6: ถ้าคุณรักการอ่านเนี่ยเป็นความรักที่ประเสริฐที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะไม่อกหักเลยนะแต่ถ้าไปรักคนอื่นนะรักผู้หญิงไปรักผู้ชายเนี่ยมีโอกาสอกหักสูงมากแต่ถ้าคุณหลงรักการอ่านแล้วคุณไม่อกหักเลยในชีวิตนี้มีแต่จะมีชีวิตที่สมหวัง
7: ผมไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากว่าในฐานะของผมมีทุกวันนี้ได้ผมเชื่อว่ามากกว่าครึ่งนึงอ่ะมันเกิดจากการอ่านเพราะฉะนั้นผมเป็นตัวแทนที่จะบอกได้ว่าการอ่านมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีคุณอุปการต่อชีวิตมากจริงๆเชื่อผม
8: ไม่ต้องเชื่อพวกเขาก็ได้ว่าอ่านแล้วมันจะดีจริงอ่ะลองคิดดูเอาเองแล้วกันภาพที่เห็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงแล้วทำไมเราต้องอ่าน
9: เราได้ให้เวลากับสิ่งที่เราชอบได้ให้เวลากับสิ่งที่สามารถเกิดการตกผลึกทางความคิดได้มันก็จะคือการอ่านมันจดจำได้นานกว่าการฟังเพราะว่าระหว่างที่เราอ่านเราได้ใช้สมองได้ใช้ใจของเราพิจารณาตามเนื้อเรื่องด้วย
6: ใบไม้หนึ่งใบปลิดตัวเองหล่นจากขั้วเคว้งลงมาแล้วก็ตกดินถ้าเราอ่านเป็นนะคือเรารู้จักคิดเป็นมองเป็นก็จะเห็นธรรมะอยู่ในนั้นว่าชีวิตก็เป็นเช่นกับใบไม้ ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางและในที่สุดก็จะแตกดับเห็นไหมถ้าอ่านเป็นบางครั้งมันไม่ต้องใช้ดวงตาด้วยซ้ำดังนั้นอาตมาจึงบอกว่าต่อให้ไม่มีหนังสืออ่านเลยนะคนรู้จักคิดก็อ่านธรรมชาติได้ก็อ่านประสบการณ์ในชีวิตได้ถ้าคุณอ่านเป็นนะ

0: คือคิดเป็นคุณก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่น้อยไปกว่าผู้ที่อ่านด้วยดังดวงตาทั้งสองข้าง
1: ผมทำสารคดีเรื่องนี้เพราะโฆษณาที่ว่าคนไทยอ่านหนังสือ8บรรทัดต่อปีซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงต่อมาผมก็ได้เจอกับแคมเปญกรุงเทพเมืองหนังสือโลกทั้งที่เราอ่านหนังสือกันน้อยลงทุกปีตอนนี้ผมไม่สนใจหรอกว่าใครจะว่ายังไงรู้แค่ว่าเราอ่านกันน้อยจริงๆผมว่าไม่จำเป็นหรอกต้องให้ใครมาบอกว่าเราอ่านกันยังไงหรือจะกลายเป็นเมืองหนังสือโลกเมื่อไหร่สักวันน่ะถ้าคุณมองออกไปที่ไหนก็ตามนะเราเห็นหนังสือมันถูกอ่านอยู่นั่นแหละเราทำได้แล้ว

0: the human rights.
1: Does it cost a lot of money to hire you as a human rights lawyer? Who pays?
2: สงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับ

เราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่า

ซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวน้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบสทำ

ฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3บอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เราก็มาถึงกรุงมะนิลาประเทศ
1: ฟิลิปปินส
0: ์ใช่เลย
1: ไม่รู้เขาสวัสดีเขาพูดยังไงอะคะ
0: เมื่อกี้ได้ยินได้ยินมาบูไฮ
1: มาบูไฮสวัสดี
0: แต่ accent นิดนึง
1: accent เหรอ
0: yes.
1: ย
0: ัง
1: ไง
0: มาบูไฮ
1: มาบูไฮ
0: ใช่
1: เหมือนไฮ
0: ใช่ๆอะไรอย่างนั้นครั้งแรกเลยตอนลงจากเครื่องด้วยตอนที่นี่ตื่นเต้นมากไม่เคยมาพลอยอ่ะ
1: หนูก็ไม่เคยมาค่ะอาจารย์ครั้งนี้ครั้งแรก
0: ด้วยกันเลย
1: เหมือนกัน
0: ประสบการณ์ครั้งแรก
1: พอลงปุ๊บโอ้โหเหมือนเป๊ะหน้าตาแบบว่าประชาชนที่นี่ก็
0: เหมือนคนไทยมาก
1: เหมือนคนไทย
0: ใช่ใช่นึกว่าเป็นคนไทยด้วยกันเมื่อกี้กูรู้บอกว่าที่เนี่ยเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์กรุงเทพมีไหมอ่ะพลอย
1: กรุงเทพอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ป่ะคะ
0: อาจจะใช่เนาะเพราะว่าคนฟิลิปปินส์เขาบอกว่าจะมาตั้งหลักตรงนี้จะไปเหนือลงใต้เนี่ยก็จะมาเริ่มต้นที่เนี่ยคือศูนย์
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่
1: พอเห็นมาถึงด้านนี้นี่คืออะไรคะเนี่ย
0: ไม่ยืน
1: ที่เขานั่งรายล้อมกันอยู
0: ่
1: รอบอนุสาวรีย์นี้ฉันว่าน่าจะต้องเป็นบุคคลสำคัญของที่นี่ท่านนี้นี่มีความสำคัญยังไงก
0: ับ แล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ครับ
2: เรามีภารกิจให้ทำ
1: ท่องเที่ยวสบาย
0: งานเข้าละงานเข้าละวิ่งง่ายงานเข้าละ
1: คืออะไรคะภารกิจของเรา
2: ตามมาครับ
0: โอเคจัดไป
1: ดีค่ะเราต้องเดินถึงสุดนู่นนะคะอาจารย
0: ์โอเคไหม
1: โอเคอ่ะ
0: ระยะทางประมาณร้อยลี
1: ้ร้อยลี้พันลี้ก็จะเดินครึ่งไป
2: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าภารกิจคืออะไร
1: อยากรู้
0: แหละ
2: มองไปทางด้านโน้นสิครับ
0: เห็นป่ะพี่หญิงก็จะถือดอกไม้ด้วยถ้าทำจะต้องเต้นให้ได้เนี่ยภารกิจเนี้ย
1: หนูขอสเต็ปเดียวได้ป่ะคะ
0: โอเคสเต็ปไปมาได้ไหมอ่ะ
1: หนูง่ายสุดอาจารย์
0: ใช่สเต็ปนี้ง่ายสุดแล้วนะ
1: เดี๋ยวได้ป่ะ
0: สเต็ปหมุนคงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะมีสเต็ปหมุนน่ะดูดิ
1: โอ้โห
3: เออ
0: สลามาส
4: Welcome to the Philippines. We are now at Rizal Park, Manila, the center of city, Manila. And this park is named after our national hero, Dr. Jose Rizal. He became our national hero because he died fighting against the Spaniards who were colonizing our country. They're going to have your mission, Floyd, and Perset.
0: What?
4: Here in our country.
0: Nothing.
1: อะไร
0: เนี่ย

0: ป็นภาษาอ
1: ันนี้คือมิชชั่นแรกคือปักแก่น What does it mean
2: ปักแก่น You will find out as part of your first mission which I will be facilitating later So it's up to you to find out what ปักแก่น means and the rest of the other pages
3: แค่มีชั้นแรกเลยเนี่ย
4: thrilling
1: ไม่ no tell anything อ่ะ no tell anything so have to find out เองนะ
2: oh my god
1: so we wish you the best of luck
2: I hope we can finish the 3-day stay
4: today and tonight stay here in the Philippines
2: yes
4: and enjoy the most of it
2: it will be an exciting day for you today a lot of challengesexciting and you will definitely make it so good luck to you
1: well thank you very much
4: Mustafa is here with you to guide you and you. Good luck
0: I hope so I will do it
1: โอ้โหจานไหวไหมอ่ะไหวไหมอ่ะนักปากกาอินคืออะไร
3: ภาษาปากกาล็อกซะด้วยอันนี้เราพอจะเดาได
1: ้ education
3: ใช่ educationใช่พลอยเมื่อกี้ลองสังเกตเมื่อกี้ตอนที่นั่งอยู่ที่ศาลาที่ตำรวจนั่งอ่ะสังเกตคำว่า police ของเขาใช่ใช่เขาจะสะกดว่า
1: PULIS
3: police yes
1: police
3: ใช
1: ่ตายแล้ว
3: ภาษามันก็ต้องมันจะคล้ายๆกันแต่อย่างเงี้ย
1: ต้องคล้ายๆภาษาต้องมีราก
3: ใช่ใช่สังเกตใช่อย่างนี้เราอยู่พอเราได้เนอะเห็นปะ
1: ใช่
3: education
1: อุ๊ยอาจารย์เก่งอ่ะ
3: ใช่ไหมฮะ

0: Lemon in the Philippines. Lemon is a bit bigger.
1: Yeah. Yes.
0: But this one, calamansi.
2: Well, sungjit.
1: Ah, no.
2: Sungjit.
1: Sungjit.
0: This one tastes well, like if this one goes with the shrimp paste and this one goes with the vinegar and the soy sauce, this one is very good with the sisi.
2: Oh. Oh.
3: So, Tata, so are we done the mission?
0: You think we're done? Not finished yet. No, this is just the start. The best has yet to come. Okay, next mission. This is part of your first mission. Actually, the next step is for you to do and cook something very, very popular in the Philippines. Now, I will introduce to you the owner. Okay, the owner. Okay.
2: Oh, hi.
4: Chef.
5: Hello.
4: I just cooked this for you. I'm waiting.
2: Wow. Oh. Leishong is pig. Pig.
1: Leishong.
2: So this pig will be like a
1: slow,
2: very delicious.
4: Remove
2: the skin. Little. The burn. A skin burn. ก็คือต้องเอาไอ้ที่ไม่ไหม้ออกค่ะครู
1: อ๋อใช่แล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไง
2: สีสีน้ำตาล
1: ใช่
2: น้ำตาลแดงๆน้ำตาลแบบว
1: ่
2: า
1: ใช่คอยดูสิเห็นป่ะมันจะไม่มีขนเหลือเลยเห็นไหมใช่เขาจะใช้เวลา1 ชั่วโมงอ่ะจัดการขนอะไรให้เรียบร้อย
2: ตายแล้วหมูตัวนี้ต้องราคาเท่าไหร่เนี่ย
1: If you sell it how much is it
5: That's 5,000
1: peso
2: โอ้โห
4: ว้าว crispy very crispy
2: like this right
1: ใช่ใช่พลอยอย่างเงี้ยเราก็หันลงไป
2: เสน่ห์ไปจะวักถามว่ามีไหม
1: มี
2: ปุ๊กอ่ะ
1: ใช่อย่างนั้นแหละถูกต้อง
2: like that
1: ก็ก็แบ่ง
2: like this
1: yes
2: โอเค
1: ใช่ปล่อย
2: เซลว่านี่ต้องเป็นอาหารขึ้นชื่อลือชาของที่นี
4: ่ you taste นะเดี๋ยว you taste
2: ว่าชุบ
1: กรอบอ่ะกรอบอร่อย
2: จอมคอนช
1: แนลแล้วก
4: ็
1: ซีซันนิ่งเฮาส์ฟอย
2: ซี
1: ซันนิ่งเฮาส์ก็เหมือนมันเจาะหวานเลย
6: we have eaten this one in Thailand but it's different from here The skin crispy. Is very crispy.
5: Crispy. Yes, yes, yes. If the pig is young, it's tender. The meat is tender.
1: Oh.
5: And it's a native pig, and the fat is very thin.
6: You have to put the salt before
5: you put lemongrass, bay leaf, salt, garlic, onion. Onion leek, the leeks, the onion leaf, two or three.
6: And take it, and take after that you then, take it about 1 hour.
5: 1 hour then
6: before you
5: cook.
2: เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร
1: เป็น the best ของเขาเลย
2: เป็น the best ด้วยและแถมเป็นอาหารประจำชาติด้วย
1: ใช
2: ่
1: ใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาก็จะได้สืบสานต่อ
1: ใช่คอยเรากินต่อ
2: กันดีกว่าค่ะ
1: จุดนี้
2: อร่อยมาก I'm very happy with your pig
1: yes,
2: yes.

0: เรามีภารกิจให้ทำ
1: They're going to have your mission, Floyd and Percy.
2: Wow.
1: Here in our country.
2: Nothing.
3: อะไร
2: เนี่ย
4: Banana or banana fiber?
5: So it's made from banana leaf, right?
4: Yes.
2: ตัวที่เป็นใยผสมเนี่ยจะใส่แล้วไม่เย็นแต่ตัวเนี้ยที่เป็นใยจากใบกล้วยเลยเนี่ยใส่แล้วแบบใส่แล้วเย็นมากแล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไง
5: สีมันสีน้ำตาล
2: ใช่ใช่ใช
5: ่เสน่ห์ไปจะบอกถามว่ามีไหม
2: มี
4: โอ้โห
3: push it with your thumb
5: my finger is good taste เนี่ย
1: Okay, foreigners or the tourists in the country never leaves our country, the Philippines, without trying this. So you can see that
3: it's egg
1: and it's hot, very hot.
2: Oh, very hot.
1: That's why good and holy. Okay.
3: Khai tom.
1: But this is not an ordinary egg. Okay. I know you have egg like that in Thailand.
3: Yes, this is
1: not ordinary egg. This is what you call balut.
3: Balut.
1: Balut.
2: Balut.
1: Balut. Open it.
2: Uh-huh. Open it.
1: Crack it, and you will see
2: wow.
1: a soup.
3: And it's hot. แบบไอ้นี่เลยอ่ะ
1: Yeah, good. Come on, it's good. Try it.
2: Really?
1: Yes, it's good.
2: It's so hot.
1: It is hot. The hotter it is, the better. Try the soup.
3: เนี่ยดูดิเป็นยัง
2: ใช่
3: ไม่เหมือนไข่ต้มบ้านเราคุณ
2: จริงมันเหมือนอะไรอ่ะ
1: But you didn't drink the soup. The soup is good. And then
3: this is the egg.
1: Then put salt
3: from the chicken.
1: Where is your? Give me your hand. The other one.
2: Yeah.
3: There. ไม่เอาไม่กินได้ไหมอ่ะ
1: Okay.
2: Try.
1: Give me your hand.
2: Try.
1: Okay. We'll put all there, huh? And
3: yummy. Oh my god ไม่พี่อ๋อรู้แล้วมันพี่มันเป็นลูกไก่ค่ะ
1: Where is the salt? Try it again. This one is good. Try this one, the yellow one.
3: รู้แล้วมันคือไข่ที่มันเตรียมจะออกเป็นไก่ลูกไก่แล้วไม่ได้อ่ะทำใจไม่ได้จริงๆนี่คือ reality ของจริงหนู
2: เรียกอะไร reality
1: it's egg yummy
3: it's going to be like a chicken
1: no it's not It's not.
3: Is it blood here?
1: It's not. See, do you see any chick here? None. It's an egg. Try it, Kim.
2: This one.
1: Ha. See? Very good.
3: You ขอปอดงานนี้หนูไม่เอาด้วยจริง
1: Try it. It's egg. Trust me.
2: Egg.
1: Good, huh? Yummy.
3: Thank you very much.

0: restaurant for did you eat?
1: Let me know.
0: Yeah, okay. Thank you very much.
2: Egg is actually, the balut is actually, before a chicken become a chicken, it becomes a chick first. That's balut.
3: Oh, I know this because they have...
1: Yeah.
3: The blood, เขาเรียกว่าอะไรเส้นเลือดอะ
1: เส้นเลือดอะ
3: เส้นเลือดอะ
1: ดูดิ
2: So congratulations, you tasted the Filipino balut. So I'm really very proud having you in my country.
0: Yes.
2: And I can see that you have a taste of the Filipino already.
1: Okay.
0: Thank you.
2: So for your next mission, I wish you the best of luck.
0: Yes.
2: May you complete it with flying colors. And hopefully, I will still see you until you finish. Both of you, you graduate from this mission. And I'm sure it will be a lot of challenging, but very memorable one.
0: Yes. Thank you.
1: Thank you.
0: Thank you very much,
1: Fatih. Thank you,
3: Fatih. ครูคะ
4: ไม่สบายเลย
3: โอ้ยครูเสียงหายเลย
4: ใช่
3: วันนี้ครูจะใช้เสียงไม่ค่อยได
4: ้ถูกต้อง
3: และภารกิจวันนี้คือเรามายืนอยู่กลางตลาดนี่เรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องมาทำอะไรนะคะวันนี้

0: านอาหารมันปิดอยู่
1: ใช่ใช่ไม่เปิดอะไรเง
0: ี้ยเฮลโหลนี่ดูตรงนี้ก่อนดีกว่า
1: เออนี่เนาะเหมือน
0: ระบำพื้นบ้าน
1: ใช่ใช่คอยเป็นทราดิชันนอลแดนซ์อะเอออะไรทำนองอย่างเงี้ยมากกว่าเนาะใช่ป่ะ
0: อืออันนี้ใส่ชดาเหมือนบ้านเลย
1: ท่าทางเขาไม่ได้เปิดร้านอาหารอย่างเดียวแล้วล่ะ
0: หนูว่าเดินไปถามเขาดีกว่า
1: ก็ได้ก็ดูดิ
0: Hi Wow
1: Are you Esther
2: I'm Arthur
0: Oh Hi Nice to meet you
2: Hello
0: I come with to do a mission
2: Okay.
0: So can you tell us that the mission of today that I have to, we have to come here?
2: Yeah, you have to learn the traditional dance.
0: Wow, ครูขา
1: เอาอีกแล้ว
0: จับเรามาเต้นค่ะ
1: เขา
0: เรียกเราเต้นเต้นอะไรนะที่คิลลิ่งทิ้งอะไรที่ที่คิลลิ่ง
2: yes
0: so right now have traditional dancing oh that's nice so you have to show me first right
2: yes okay we'll show you the dance first
1: ยากไหมอ่ะ
0: โอ้โหหรือจะทำชามเขาแตกไหมเนี่ย
1: เออจริง

0: เขาแบบการแสดงออกสีหน้าคือเขาจะแบบหน้านิ่งๆเนาะแบบเหมือนแสดงความแบบเข้มแข็ง
1: หน้านิ่งมาก
0: ใช่
2: This is a cultural show, the Philippines. One is a tribal dance from Mountain Province, and the other one is a Muslim dance from Mindanao. Wow.
0: So very beautiful and very nice.
2: Thank you.
0: So you have to teach me how to dance that?
2: Yes. The one with the pot?
0: The one that, the second,
1: second first one?
2: The first one.
0: Oh, the first one. Oh. So what about the clothes?
2: We have a clothes.
0: Wow.
2: This will be your costume.
0: Oh yes, thank you.
1: Wow.
2: And this one. You have a different costume, of course.
0: Yes. Oh, this is a man costume. ตอนนี้เดี๋ยวต้องขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเหมือนชุดแรกนะคะเหมือนโชว์แรก

0: ทำร้ายครู
1: ทำร้ายมากเลยนะ
2: ไอซาลีดูมาย
3: very good
0: and 1 2 3 4 and 5 6 7 8 and 1
1: I don't know but somebody will sign that not me
0: oh my god
4: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริก ซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะหลังจากที่คุณครูได้รับชมคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตไปแล้วนะคะในส่วนของวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันที่เรื่องของการอ่านกันบ้างนะคะแต่การอ่านของเราในวันนี้จะเป็นการอ่านในระดับที่สูงมากขึ้นกว่าแค่การอ่านออกเสียงนะคะนั่นก็คือฉลาดคิดพิชิตการอ่านตอนที่1ค่ะตอนที่1ของเรานะคะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของหลักการอ่านแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านจับใจความสำคัญการอ่านตีความการอ่านวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การประเมินบทอ่านนะคะคุณครูหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านในระดับสูงขนาดนี้เลยหรือเปล่านะคะจริงๆเด็กนักเรียนอาจจะไม่ต้องรู้ทั้งหมดนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าครูผู้สอนจะต้องเข้าใจหลักการทั้งหมดนี้เพื่อที่จะได้ไปฝึกให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์แบบทีละเล็กทีละน้อยซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ในขั้นสูงต่อไปค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะหลักๆของเราในวันนี้เราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของบันไดการอ่านค่ะบันไดการอ่านนะคะเป็นการแบ่งระดับความสามารถของการอ่านออกเป็นขั้นๆนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเราเรียกว่าขั้นอ่านออกค่ะขั้นอ่านออกในที่นี้นะคะจะหมายถึงการที่ผู้อ่านนะคะสามารถอ่านออกเสียงเป็นคำหรือว่าเป็นประโยคได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเรียกการอ่านขั้นนี้ว่าเป็นการอ่านตามตัวอักษรก็ว่าได้นะคะคราวนี้พฤติกรรมของการอ่านในขั้นนี้นะคะที่ผู้อ่านควรจะสามารถแสดงออกได้นะคะมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือว่าต้องสามารถอ่านออกเสียงเป็นคำและเป็นประโยคได้นะคะแต่ที่เหนือไปกว่านั้นก็คือว่าผู้อ่านต้องสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาสาระแล้วก็ข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่านได้นั่นหมายความว่าผู้อ่านต้องสามารถอ่านจับใจความสำคัญได้ค่ะคราวนี้การอ่านจับใจความสำคัญก็จะมีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะมาดูที่แบบแรกค่ะแบบแรกคือการอ่านจับใจความสำคัญที่ปรากฏอยู่ในย่อหน้านะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นบทเป็นงานเขียนที่ดีเนี่ยนะคะผู้เขียนจะมีการวางประโยคใจความสำคัญนะคะไว้ตามตำแหน่งต่างๆซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีอยู่ทั้งหมด4ตำแหน่งด้วยกันนะคะคุณครูตำแหน่งแรกก็คือประโยคใจความสำคัญจะวางไว้ตอนต้นของย่อหน้านะคะแบบที่2ก็คือวางไว้ที่ตอนกลางของย่อหน้าแบบที่3คือวางไว้ตอนท้ายของย่อหน้าและแบบที่4ก็คือวางไว้ทั้งตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะที่เหลือในย่อหน้านั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของใจความรองหรือที่เราเรียกว่าพลความนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะจุดสังเกตพวกนี้ก็คือว่าถ้าเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการยกตัวอย่างนะคะเป็นเรื่องของการแสดงเหตุผลการเปรียบเทียบนะคะหรืออาจจะเป็นการยกตัวเลขสถิติมานะคะหรืออาจจะเป็นการให้คำจำกัดความก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของประโยคใจความสำคัญนะคะวางไว้ตอนต้นของย่อหน้านะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วครามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยอันนี้คือประโยคใจความสำคัญนะคะวางไว้ตอนต้นย่อหน้าเลยนะคะที่เหลือนะคะก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งการซึ่งครามเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมด

ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มจากการเก็บครามนะคะจากนั้นก็เอามาหมักแช่น้ำนะคะแล้วก็รอให้ตกตะกอนนะคะแล้วก็แยกออกมาจนได้เป็นเนื้อครามอันนี้คือเป็นส่วนของรายละเอียดทั้งหมดนะคะมาดูแบบที่2กันบ้างค่ะแบบที่2ก็คือประโยคใจความสำคัญวางอยู่ตอนกลางของย่อหน้านะคะหมายความว่าขึ้นต้นประโยคด้วยรายละเอียดนะคะจากนั้นก็เป็นประโยคใจความสำคัญแล้วก็ปิดท้ายด้วยรายละเอียดเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครอบครัวคนไทยรับประทานอาหารพร้อมกันวางสำรับกับข้าวไว้กลางวงนะคะแล้วก็เป็นประโยคใจความสำคัญนะคะก็คือมันในการรับประทานอาหารจึงเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่อบรมเด็กถ้าคุณครูสังเกตดีๆจะเห็นว่าที่เหลือนะคะจะเป็นในส่วนของการยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างมารยาทที่ผู้ใหญ่เนี่ยอบรมเช่นอะไรบ้างก็เช่นไม่ทานมูมามนะคะหรือซดเสียงดังพวกนี้นะคะไม่พูดเมื่ออาหารเต็มปากนะคะหรือว่าถ้าจะรับประทานข้าวเหนียวนึ่งก็ต้องหยิบข้าวพอดีคำแบบนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะแบบต่อมานะคะแบบที่3ก็คือประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะอันนี้จะขึ้นต้นด้วยรายละเอียดก่อนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะตอบตัวเองว่าเขียนเป็นหรือเขียนไม่เป็นคงไม่ได้เป็นข้อสรุปว่าเราควรเขียนหรือปฏิเสธการเขียนตลอดชีวิตแต่เป็นการตอบเพื่อให้เรารู้จักตนเองก่อนที่จะเริ่มต้นเดินก้าวต่อไปในโลกของการเขียนให้เป็นซึ่งเราทุกคนสามารถเขียนเป็นได้หากเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนอันนี้ผู้เขียนก็จะใช้วิธีการขมวดท้ายจบด้วยประโยคใจความสำคัญว่าเราทุกคนสามารถเขียนเป็นได้นะคะถ้าเกิดเราเรียนรู้เรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเขียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประโยคใจความสำคัญอีกแบบนึงนะคะแบบต่อมาค่ะแบบที่4นะคะแบบที่4ก็คือประโยคใจความสำคัญจะปรากฏทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะสำเนานะคะหมายถึงข้อความที่คัดมาจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะเพื่อขยายประโยคใจความสำคัญว่าข้อความที่คัดมาเป็นยังไงหรอนะคะก็คือต้องมีข้อความเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็นำมาไม่สะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจึงคัดลอกข้อความนั้นมาใช้ประโยชน์จากนั้นผู้เขียนก็ใช้วิธีการเน้นย้ำนะคะประโยคใจความสำคัญในตอนต้นอีกครั้งด้วยการใช้ประโยคใจความสำคัญในช่วงท้ายนะคะว่าข้อความที่คัดมานี่แหละเรียกว่าสำเนานะคะแบบนี้จะเป็นประโยคใจความที่ใช้เน้นย้ำซึ่งกันและกันนะคะจากทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องของประโยคใจความสำคัญนะคะที่ปรากฏในย่อหน้าต่างๆนะคะส่วนใหญ่มักจะพบในงานเขียนที่ในระดับย่อหน้านะคะแล้วก็ปรากฏเป็นประโยคใจความสำคัญแบบให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแต่แบบต่อมานะคะจะเป็นแบบที่2นะคะของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการอ่านจับใจความสำคัญแบบสรุปความนะคะซึ่งผู้เขียนจะต้องใช้วิธีการตั้งคำถามนะคะด้วย 5W กับ 1H ด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างก็คือใครนะคะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและเพราะเหตุใดนะคะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญแบบนี้นะคะจะเหมาะกับบทอ่านที่มีขนาดยาวนะคะมีขนาดยาวอย่างเช่นพวกนิทานนะคะพวกสารคดีหรือพวกข่าวพวกนี้นะคะซึ่งมักจะไม่ค่อยปรากฏเป็นประโยคใจความสำคัญให้เห็นแบบชัดเจนในแต่ละย่อหน้านะคะอันนี้ก็จะเหมาะแบบบทอ่านขนาดยาวนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะด้วยความที่เวลาของเราค่อนข้างมีจำกัดนะคะก็เลยไม่ได้ยกบทอ่านที่มันมีขนาดยาวมากนะคะแต่ว่าบทอ่านที่ยกมานี้นะคะจะเป็นบทอ่านที่ไม่ปรากฏเป็นประโยคใจความสำคัญให้เห็นแบบชัดเจนนะคะผู้อ่านจะต้องใช้วิธีตั้งคำถามนะคะแต่คุณครูหลายคนอาจจะสงสัยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องตั้งคำถามแล้วต้องตอบคำถามให้ครบทั้ง 5W กับอีก 1H นะคะคำตอบก็คือว่าไม่จำเป็นนะคะขึ้นอยู่กับข้อมูลของบทอ่านนั้นๆนะคะว่ามีให้เราตอบได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าชายอันวาริดบินทารานแห่งซาอุดีอาระเบียนะคะทรงออกมาโต้เถียงกับนิตยสารฟรอปเรื่องที่พระองค์ทรงเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินของพระองค์ในการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกนั้นไม่เป็นความจริงนะคะถูกประเมินต่ำไปโดยอยู่ที่แค่ประมาณ600,000 ล้านบาทนะคะทั้งที่จริงแล้วพระองค์มีประมาณ900,000 ล้านบาทนิตยสารฟรอปประเมินผิดพลาดไปถึง300,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะจากบทนี้ถ้าเราฝึกด้วยการตั้งคำถาม 5W1H นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากสไลด์นี้นะคะถ้าคุณครูเห็นแล้วคุณครูก็จะเห็นว่าคำถามมีไม่ครบนะคะมีไม่ครบทั้ง 5W1H ก็ได้นะคะในที่นี้ก็คือมีใครนะคะก็คือตัวเจ้าชายเนี่ยนะคะ

ทำอะไรนะคะก็คือส่งออกมาโต้เถียงกับนิตยสาร Forbes นะคะทำไมล่ะถึงต้องส่งออกมาโต้เถียงก็เพราะว่าประเมินทรัพย์สินของพระองค์ต่ำกว่าความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นบทอ่านเมื่อกี้ก็จะได้คำถามแค่3คำถามนะคะเมื่อตอบคำถามได้แล้วเราก็เอาคำตอบเนี่ยนะคะมาเรียงร้อยต่อกันเป็น

ฟลอปนะคะเพราะว่าประเมินทรัพย์สินของพระองค์ต่ำกว่าความเป็นจริงถึง 300,000 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอ่านจับใจความสำคัญอีกแบบหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าแบบสรุปความนะคะขั้นต่อมาค่ะเราเรียกว่าขั้นอ่านได้นะคะขั้นอ่านได้เนี่ยจะเป็นการที่ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์หาเหตุผลนะคะหรือว่าสามารถสรุปเรื่องได้นะคะโดยจะต้องอาศัยพื้นความรู้นะคะจากการอ่านในขั้นแรกก็คือขั้นอ่านเป็นนะคะคราวนี้พฤติกรรมในขั้นนี้นะคะที่ผู้อ่านควรจะแสดงออกได้มีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือควรจะสามารถตีความได้นะคะอันที่2ก็คือวิเคราะห์ได้นะคะแล้วก็สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกออกจากกันได้ด้วยนะคะมาไล่ดูกันไปทีละอันนะคะเริ่มจากการตีความก่อนนะคะตีความในที่นี้อาจจะเป็นการตีความคำศัพท์นะคะสัญลักษณ์หรือว่าภาพพจน์ก็ได้นะคะคือบทอ่านบางบทเนี่ยนะคะผู้เขียนอาจจะไม่ได้ใช้ถ้อยคำตรงๆเพื่อสื่อความนะคะอาจจะเสนอมุมมองนะคะทัศนคติต่างๆผ่านการใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะมีชั้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นผู้อ่านนะคะจะต้องรู้จักการใช้ภาษาที่ดีเข้าใจภาษานะคะบวกกับจะต้องมีประสบการณ์ด้านการอ่านด้วยนะคะจึงจะสามารถตีความนะคะสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้นะคะมาดูที่อันแรกกันค่ะสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ในที่นี้ก็คือคำที่ใช้แทนสิ่งต่างๆนะคะอาจจะเป็นทั้งรูปธรรมก็ได้นะคะนามธรรมก็ได้นะคะที่มีความหมายนอกเหนือไปจากความหมายตามตัวอักษรนะคะยกตัวอย่างเช่นสีขาวนะคะถ้าเราพูดถึงสีขาวนะคะความหมายของมันที่เรานึกถึงก็คือเรื่องของความบริสุทธิ์นะคะหรือเมื่อพูดถึงฝนนะคะก็มักจะเป็นสัญลักษณ์ของความชุ่มฉ่ำนะคะในเรื่องของความเมตตาแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของสัญลักษณ์นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้ยกบทอ่านสั้นๆมานะคะห่วงใยห่วงใยใบอ่อนห่วงนอนกัดใบแหว่งวิ่นห่วงใยใบแก่ร่วงดินใบเก่าทับสิ้นห่วงใยถ้าคุณครูอ่านบทอ่านนี้นะคะแล้วมองเผินๆอาจจะคิดว่าผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องใบไม้ใบหญ้าทั่วไปนะคะไม่ได้มีอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะถ้าเราสังเกตการเลือกใช้ถ้อยคำนะคะที่ผู้เขียนนำเสนอเราจะเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่นะคะก็อย่างเช่นคำว่าใบอ่อนในที่นี้นะคะก็จะใช้หมายถึงเยาวชนนะคะหรือกลุ่มคนที่ยังอายุน้อยอยู่นะคะใบแก่ก็จะใช้หมายถึงอาจจะเป็นกลุ่มคนที่สูงวัยนะคะหรือว่าสูงอายุหน่อยแล้วก็ใบเก่าอาจจะไปถึงกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงของวัยกลางคนพวกนี้นะคะอันนี้แล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งนะคะคุณครูก็คือคำว่าหนอนหนอนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหนอนจริงๆนะคะถ้าบอกว่าห่วงหนอนกัดใบแสดงว่าหนอนในที่นี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรบางอย่างที่มาทำลายนะคะทำลายในที่นี้ก็คือทำลายใบอ่อนนะคะก็คือทำลายเยาวชนแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการอ่านนะคะเวลาอ่านบทอ่านต่างๆต้องรู้จักตีความสัญลักษณ์ต่างๆที่ผู้ใช้ด้วยนะคะจึงจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของบทอ่านนะคะประเด็นต่อมานะคะนอกจากตีความสัญลักษณ์แล้วนะคะก็จะต้องตีความในเรื่องของภาพพจน์ด้วยนะคะการใช้คำภาพพจน์ในที่นี้จะหมายถึงการใช้คำที่มีศิลปะนะคะเพื่อถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของผู้เขียนนะคะให้เห็นเป็นภาพนะคะที่เราพบมากที่สุดนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอุปมานะคะอุปมาก็คือการเปรียบเหมือนนะคะอย่างเช่นสวยเหมือนนางฟ้านะคะอุปลักษณ์นะคะอุปลักษณ์ก็คือการเปรียบเป็นนะคะอย่างเช่นความรักเป็นยาพิษนะคะอธิพจน์หรืออติพจน์นะคะก็จะเป็นการกล่าวเกินจริงนะคะอย่างเช่นร้องไห้จนน้ำตาท่วมโลกนะคะปฏิภาคพจน์ก็คือการใช้คำขัดแย้งนะคะอย่างเช่นคำว่าฟ้าต่ำแผ่นดินสูงแบบนี้นะคะก็คือเอาคำขัดแย้งมาใช้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ที่พบมากอีกเช่นเดียวกันก็คือบุคลาธิสถานนะคะก็คือการให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยนะคะแสดงกิริยาอาการท่าทางเหมือนมนุษย์นะคะอย่างเช่นพระจันทร์ยิ้มทักทายแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ภาพพจน์นะคะเพื่อเอามาใช้ในการสื่อความนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้เดี๋ยวคุณครูดูไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าในบทอ่านนี้พบภาพพจน์กี่ภาพพจน์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะในยามที่ไกลกันช้อนก็ใช้ชีวิตของมันไปตามปกติคงมีบ้างที่มันคิดถึงซ่อมถ้ามีซ่อมเราคงทำอะไรได้ถนัดถนีกว่านี้แต่ถึงไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ง้อแต่ก็สามารถอยู่เดียวๆตัวคนเดียวได้โดยไม่เปลี่ยวเหงาน่ะคุณครูคิดว่ามีกี่ภาพโพสต์คะที่เห็นชัดๆแน่ๆเลยนะคะก็คืออะไรคะคุณครูอ่ะค่ะใช่ค่ะบุคลาธิ

ถานนะคะก็คือเป็นการทำให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยนะคะแสดงกิริยาอาการเหมือนมนุษย์นะคะก็คือช้อนนะคะกับซ่อมที่คิดถึงกันนะคะเหมือนคนเราเลยนะคะอันนี้คือภาพพจน์แรกนะคะภาพพจน์ที่สองนะคะที่เราพบก็คืออุปมาค่ะคุณครูอุปมาก็คือการเปรียบเทียบความเหมือนในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบช้อนซ่อมนะคะกับคนสองคนนะคะที่เป็นคู่กันลักษณะมีความคล้ายคลึงกันนะคะเลยเอามาเปรียบเทียบกันได้ในแง่ของความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องของภาพพจน์นะคะที่ผู้เขียนมักจะนำมาใช้เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกนะคะก็จะช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้หลังจากที่รู้เรื่องของการตีความสัญลักษณ์นะคะรวมถึงการตีความภาพพจน์ต่างๆเพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้นแล้วนะคะสิ่งต่อมาที่ผู้อ่านนะคะจะต้องรู้อันต่อไปก็คือการวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนนะคะอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องสามารถวิเคราะห์ได้ก็คือต้องผ่านการตีความนะคะต้องรู้เข้าใจคำความหมายต่างๆที่ผู้เขียนเลือกใช้นะคะเราถึงจะทราบจุดประสงค์ที่แท้จริงที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อนะคะคราวนี้จุดประสงค์ของผู้เขียนโดยส่วนใหญ่นะคะเราก็สามารถแบ่งเป็น4ข้อนะคะตามจุดประสงค์เพื่อการสื่อสารมีอะไรกันบ้างมาดูกันนะคะอันแรกเลยก็คือเพื่อให้ความรู้ค่ะงานเขียนประเภทที่ให้ความรู้ก็อย่างเช่นพวกตำรานะคะสารคดีหรือว่าบทความก็ได้นะคะอันที่2ก็คือเพื่อให้ความบันเทิงหรือความเพลิดเพลินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเรื่องสั้นหรือว่านวนิยายนะคะอันที่3ก็คือเพื่อให้ข้อคิดและจันลงใจนะคะหนังสือประเภทนี้ก็อย่างเช่นหนังสือธรรมะนะคะหรืออาจจะเป็นหนังสือที่บอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตก็ได้นะคะและอันที่4ก็คือเพื่อจูงใจโน้มน้าวใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานเขียนประเภทโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งก็มักจะพบลักษณะของการโน้มน้าวใจค่อนข้างมากนะคะมาคราวนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเช่นเคยค่ะคุณครูแล้วก็มาดูกันว่าจุดประสงค์ของผู้เขียนคืออะไรนะคะคุณครูต้องสังเกตการใช้คำด้วยนะคะถึงจะรู้จุดนะคะยามเมื่อกระโจนเข้าสู่สนามแห่งการต่อสู้แน่นอนว่าเราทุกคนล้วนต้องการชัยชนะสู้แล้วแพ้จะสู้ทำไมแต่การต่อสู้ครั้งนี้ต่างออกไปหากชัยชนะนั้นนำมาซึ่งการสูญเสียเราจะประกาศชัยชนะบนคราบน้ำตาของใครคนอื่นได้หรือไม่จะไม่มีทางสิ้นสุดแค่เราถามตัวเองว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือดีอะไรคือชั่วเราอยากให้เด็กๆของเราเติบโตขึ้นมาในสังคมแบบไหนคำตอบมันง่ายๆแค่นี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะจากตัวอย่างนี้นะคะถ้าคุณครูค่อยๆ คิดแล้วก็วิเคราะห์ตามนะคะเราจะพบว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้เขียนก็คือผู้เขียนต้องการที่จะสะท้อนภาพของสังคมนะคะที่มีการสู้รบอะไรบางอย่างนะคะแต่การสู้รบในที่นี้ก็คือเป็นการสู้รบทางความคิดนะคะความคิดที่แตกต่างกันโดยเฉพาะความคิดทางด้านการเมืองเนี่ยนะคะที่มันก่อให้เกิดผลเสียเกิดความสูญเสียขึ้นในสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะก็คือลูกหลานของเราในอนาคตนะคะที่จะต้องเติบโตขึ้นมาในสังคมที่มีแต่ความแตกแยกทางความคิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะค่อนข้างลึกซึ้งนะคะต้องค่อยๆวิเคราะห์ไปอันต่อมาค่ะนอกจากวิเคราะห์จุดประสงค์นะคะของผู้เขียนแล้วนะคะก็คือเรื่องของการวิเคราะห์น้ำเสียงนะคะน้ำเสียงในที่นี้นะคะจะหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าท่าทีของผู้เขียนนะคะที่นำเสนอออกมานะคะคราวนี้น้ำเสียงเนี่ย อาจจะไม่ได้สื่อความออกมาตรงๆก็ได้เพราะในบางครั้งเนี่ยในบทอ่านเนี่ยนะคะผู้เขียนอาจจะใช้ถ้อยคำเหมือนชื่นชมนะคะแต่ว่าน้ำเสียงจริงๆที่ต้องการสื่อออกมาอาจจะแสดงการประชดประชันก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำเสียงก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็มักจะทำควบคู่กันกับการวิเคราะห์จุดประสงค์ด้วยนะคะต้องทำไปควบคู่กันเราถึงจะสามารถตีความบทอ่านนั้นได้อย่างถูกต้องนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะแต่อยากให้คุณครูสังเกตการเลือกใช้คำที่ผู้เขียนนำมาใช้นะคะมันจะพอจับน้ำเสียงได้ว่าผู้เขียนมีน้ำเสียงยังไงนะคะมาดูกันนะคะโรงเรียนที่เธอเลือกอยู่ใกล้กับแม่น้ำแห่งหนึ่งในประเทศแห่งหนึ่งโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนคาทอลิกซึ่งขึ้นชื่อมาตั้งแต่ดั้งเดิมโบราณแล้วว่าเข้มงวดกวดขันเด็กๆที่เรียนโรงเรียนนี้ล้วนแต่ได้ดิบได้ดีกันเป็นทิวแถวบางคนเป็นถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศบางคนถึงไม่ได้เป็นนายกแต่ก็ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ก็เป็นที่ปรึกษานายก

หรือไม่อีกก็เป็นหัวหน้ากลุ่มคัดค้านนายกไปโน่นส่วนพวกที่เป็นกลางๆทางการเมืองแต่ไม่เป็นกลางทางความคิดก็ได้แก่กลุ่มที่ออกไปเป็นนักวิชาการซึ่งล้วนแต่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้กันเป็นทิวแถวดูเผินๆเหมือนแต่ละคนไม่เกี่ยวข้องกันแต่ที่ไหนได้คอนเน็กชันพันผูกกันมาตั้งแต่นุ่งกางเกงขาสั้นทับถมซับซ้อนกันอย่างกับเถาวัลย์เปรียงถ้ามองเผินๆนะคะอาจจะหมายถึงว่าผู้เขียนกล่าวถึงโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะแต่ถ้าดูการเลือกใช้ถ้อยคำของผู้เขียนเราจะพบว่าผู้เขียนตั้งใจเลือกใช้คำบางอย่างเพื่อสื่อน้ำเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะเรียนโรงเรียนนี้ล้วนแต่ได้ดิบได้ดีกันเป็นทิวแถวนะคะหรือการไม่เป็นกลางทางความคิดนะคะหรือคอนเน็กชันพันผูกกันมาตั้งแต่นุ่งกางเกงขาสั้นนะคะทับถมซับซ้อนกันอย่างกับเถาวัลย์เปรียงพวกนี้นะคะก็จะเป็นคำที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้เขียนมีน้ำเสียงไม่พอใจนะคะในระบบความสัมพันธ์ของคนมีอำนาจในสังคมแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเราจะรู้ได้จากการเลือกใช้ถ้อยคำนะคะที่ผู้เขียนสื่อออกมานะคะต่อมาค่ะนอกจากตีความนะคะเรื่องของสัญลักษณ์ภาพพจน์ไปแล้ววิเคราะห์ไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์จุดประสงค์เขียนหรือวิเคราะห์น้ำเสียงนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือเรื่องของการแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกนะคะบทอ่านในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เราก็จะมี3ส่วนนี้อยู่ปนกันไปนะคะถ้าถามว่าใน3อย่างนี้นะคะอะไรที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะแน่นอนนะคะก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงนะคะเนื่องจากข้อเท็จจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้นะคะที่มีน้ำหนักรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของข้อคิดเห็นนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่ข้อคิดเห็นเนี่ยผู้เขียนเวลาเสนอความคิดเห็นเนี่ยมักจะต้องมีเหตุผลมาประกอบมักจะต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนนะคะจึงทำให้มันมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นมานะคะส่วนที่อาจจะมีน้ำหนักเบาหน่อยนะคะก็คือความรู้สึกเพราะความรู้สึกมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ส่วนตัวของผู้เขียนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น3อย่างที่เวลาเราอ่านบทอ่านนะคะเราจะต้องแยกแยะทั้ง3อย่างนี้ออกให้ได้ว่าตรงไหนเป็นข้อเท็จจริงนะคะตรงไหนเป็นความคิดเห็นแล้วก็ตรงไหนเป็นความรู้สึกนะคะมาดูตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างนี้ถ้าวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะคะคุณครูจะเห็นเลยว่ามันสามารถแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกได้เลยนะคะอยู่ใน1บทอ่านนี้นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตามการศึกษาที่ผ่านมาโดยชาวดัตช์นะคะนักสังคมวิทยาที่ชื่อว่าเจอรัลด์ โมเรนฮอสเนี่ยนะคะบอกว่าทุกรอบ7ปีเพื่อนครึ่งหนึ่งของเราจะหายไปจากชีวิตตรงนี้คุณครูคิดว่าเป็นอะไรคะนะคะเป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะอะไรเพราะมีการศึกษาและมีการระบุผู้ที่ศึกษาชัดเจนนะคะก็คือนักสังคมวิทยาคนนี้นะคะข้อความต่อมานะคะบางครั้งมิตรภาพขาดสะบั้นเพราะคนหนึ่งย้ายออกไปหรือมีชีวิตแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเช่นคนหนึ่งมีลูกในขณะที่คนอื่นๆยังคงเป็นโสดตรงนี้จะเป็นในส่วนของความคิดเห็นนะคะมีการยกตัวอย่างมาประกอบด้วยนะคะแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเราไม่ได้เสียเพื่อนหรอกเราเสียคนที่เคยสวมหน้ากากว่าเป็นเพื่อนซึ่งมันก็ดีแล้วตรงส่วนนี้เป็นส่วนในของความรู้สึกนะคะของผู้เขียนที่มีต่อประเด็นนี้เพราะในความเป็นจริงแล้วการเสียเพื่อนแต่ละคนก็อาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ผู้เขียนคิดว่ามันดีในขณะที่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะอันนี้ก็คือฝึกแยกนะคะฝึกแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกนะคะก็จะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้มากขึ้นแล้วเราก็จะได้รู้ว่าตรงไหนที่เรามันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบทอ่านได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะขั้นสุดท้ายแล้วค่ะขั้นสุดท้ายก็คือขั้นอ่านเป็นนะคะขั้นอ่านเป็นนะคะก็จะเป็นการอ่านแบบใช้วิจารณญาณนะคะหรือการอ่านอย่างพินิจนะคะต้องสามารถประเมินค่าของสิ่งที่เราอ่านได้นะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นความคิดเห็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะ

สารพันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่าง double stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
3: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3 ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือแน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1. อัจฉริย

0: ศักยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7.อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

ายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1:1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไป

0: ประสบการณ์จากตัวเองเลยนะคะที่สอนมา30กว่าปีในสมัยก่อนเราก็จะสอนคือยึดหลักจากหนังสือกระดานดำสื่อส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้เป็นส่วนน้อยนะคะแล้วบางวิชาเนี่ยเราไม่ถนัดครูก็จะเบนความสนใจแล้วจะเน้นวิชานั้นน้อยอันไหนถนัดก็วิชาไหนถนัดก็จะสอนเน้นแต่วิชานั้นๆพอมี DL TV เข้ามาช่วยนะโอ้โหดีเลยค่ะถูกใจแล้วก็ทำมาหลายปีนะคะถูกใจเพราะ DL TV เนี่ยมีส่วนช่วยกระตุ้นทุกอย่างความไม่ถนัดของครูนะคะเหมือนโรงเรียนไกลกังวลเนี่ยเขาคัดเลือกครูที่เรียกว่ามีความสามารถใช้คำพูดเด็กเข้าใจง่ายที่ห้องนี้คือจะสอนประจำชั้นจะสอนทุกวิชายกเว้นภาษาไทยที่เราจะจัดการกระบวนการเรียนการสอนแบบ BBL กระบวนการสอนการเรียนการสอนของ BBL นี้จะเน้นสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ค่อยได้เขียนไม่ค่อยได้พอเอามาช่วยตรงนี้ระหว่างการเรียน DLTV กับกระบวนการเรียนการสอนแบบ BBL ทีนี้พอมาเข้าเรียกว่าทำไมมันจะสมดุลกันเลยค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือมันจะมาเสริมเติมเต็มตรงนี้ทำให้ช่วยให้เด็กได้อ่านออกเขียนได้ได้ดีขึ้น
1: วิธีการสอนแบบ DLTV นะฮะเราก็จะมีการเตรียมตัวโดยดูจากสื่อการสอนว่าในชั่วโมงนี้เราจะต้องใช้สื่ออะไรบ้างเราก็จะเตรียมมาให้เด็กนะเพื่อที่จะได้ทันกับการสอนที่ส่งมาตรงมาจากไกลกังวลเราก็จะได้มีอุปกรณ์เพื่อหรือเป็นสื่อเด็กจะได้ไปพร้อมๆกับ DLTV เลยค่ะ
0: ที่ชั้นนี้ยึดหลักตารางสอนของโรงเรียนไกลกังวลสิ่งแรกก็คือต้องยึดเวลานะคะเวลาสำคัญถ้าเราทำกิจกรรมล่าช้าเนี่ยเราก็จะไม่ทันวิชาต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาสำคัญเราต้องปฏิบัติตามกิจกรรมของ DLTV ให้ไวคือให้กระชับขึ้นเพื่อจะได้ทันต่อวิชาต่อไปค่ะ
2: เรื่องอะไรเรื่องที่เราจะเรียนและตัวตั้งไม่เกิน100ในการกระจายอ้าวนี่เป็นชั่วโมงที่3ของเรื่องนี้แล้วนะคะครั้งแรกไม่มีการกระจายทีนี้ในกรณีทำไมลูกในหลักหน่วยมีพอยลบไหมมีพอยลบไหมอ๋อมีพอยลบไหมลูกไม่พอนะวรวิทย์ฟังครูลูกไม่พอเรามีวิธีแก้ไขโดยกระจายจากหลักอะไรไปให้หลักอะไรไปให้หลัก10ยอดยังจำได้อยู่วันนี้นะคะมาทบทวนกันทบทวนกันอีกครั้ง
0: กระบวนการเรียนการสอนแบบ DLTV ที่สอนอยู่ปัจจุบันก็คือนะคะต้องทบทวนในชั่วโมงที่แล้วว่าเขาได้เรียนอะไรมาบ้างเพราะชั่วโมงต่อมาที่เราจะเรียนปัจจุบันก็คือจะต้องต่อเนื่องกันสัมพันธ์กันเหมือนเป็นการทบทวนเรื่องที่ผ่านมาเด็กเขาจะจำได้อย่างวันนี้คณิตศาสตร์เราก็ทบทวนว่ามีการคราวที่แล้วนะเราเรียนไป2ครั้งเรื่องการกระจายวันนี้ก็มีการกระจายอีกนักเรียนนะเป็นการเหมือนครูเนี่ยซ้ำย้ำทวนเด็กก็จะได้จำได้นะครับเพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เด็กจะต้องคิดทีนี้เราก็ต้องมีส่วนร่วมกับเด็กไม่งั้นเด็กเขาจะเกิดความเบื่อหน่าย
2: อ่านครูทรงสมอนมาแล้วทำความเคารพครูได้สวัสดีจ้ะสวัสดีต้นทางด้วยแล้วหนูก็สวัสดีครูปลายทางด้วยนักเรียนนะคะเขียนคำว่าคณิตคิดสนุก

0: งไปเลยเอาว่องไวเลยกลางเลยกลางบรรทัดเลยค่ะคณิตคิดสนุกทันไหมทันไหมเร็ว
1: เราก็จะต้องอยู่กับเด็กตลอดนะเวลาสอนว่าพอเวลาเขาถามบางครั้งถ้าเราไม่กระตุ้นเด็กก็จะไม่ตอบถ้าครูอยู่ด้วยเด็กก็จะตอบหรือเราก็จะช่วยเป็นการนำทางให้เด็กได้ตอบด้วยนะเด็กก็จะเรียนที่สนุกขึ้นดีกว่าให้เด็กดูกับทีวีอย่างเดียว
0: เอาอ่านสิคะการอะไรการลบมี
2: การ
0: ตัวตั้งเท่าไหร
2: ่
0: ลบด้วยเท่าไหร่โอ้ลบด้วย8ดูสิเวลาลบต้องลบทีละเท่าไหร
2: ่
0: ทีละหลักใช่ไหมคะเราจะลบหลักอะไรก่อน
2: หล
0: ักหน่วยเอาดูสิเดี๋ยวจะลบพอไหมเกิน10ไม่ได้
2: 5บาทไปซื้อขนม8บาทซื้อได้ไหมล่ะ
0: เออมีอยู่5บาทอยากกินขนมราคา8บาทซื้อได้มั้ยต้นทางกันไม่ได้ยืนมองน้ำลายไหลอยู่เลยเห็นมั้ย
3: นักเรียนเข้าใจการเรียนการสอน DLTV นะคะจะเข้าใจดีเพราะในการสอน DLTV เนี่ยจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะเด็กได้ร่วมกิจกรรมและจะสนุกสนานบางครั้งบางวิชาจะมีนิทานนิทานส่วนใหญ่ก็จะแฝงด้วยคตินะคะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์นี้จะเป็นนิทานประเภทให้เด็กได้คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดได้ขึ้นเพราะอะไรมีการทดลองเพราะเด็กที่ผ่านมาเด็กเขาจะชอบเขาจะสนุกสนานโดยเฉพาะนิทานนี่มีการเคลื่อนไหวนี่ชอบมากทำให้เขาสนใจกิจกรรมนั้นและแต่พอครูเข้ามาทบทวนเรื่องที่คล้องจองกับนิทานกับเรื่องนี้เขาจะจำได้สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้ดีเลยค่ะพอเขาทำแบบฝึกหัดอะไรนี่เขาจะเข้าใจ
0: อ้าวตอบเป็นเลขอะไรลูกตอบเป็นเลขอะไรเออตอบเป็นเลขไทยอ่ะใครคิดว่าเมื่อกี้ตอบ49บ้างเมื่อกี้เออคิดก่อนใครเลย
3: การเตรียมการสอนก็ขั้นแรกก็คู่มือครูค่ะของโรงเรียนไกลกังวลที่ส่งมาให้ต้องเปิดดูว่าเขาจะกำหนดไปเลยว่าวันนี้สอนคณิตศาสตร์เรื่องอะไรสิ่งที่ครูจะต้องเตรียมครูปลายทางจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะบางวิชาก็บอกไม้เมตรไม้บรรทัดหลักลูกคิดแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เขียนไว้ให้เขาจะเป็นช่องว่างแสดงว่าครูต้องเสริมด้วยใบงานใบกิจกรรมค่ะต้องคุณครูต้องจัดการเสริมเอาเองโดยเอาเนื้อหานะคะมาเสริมในเรื่องที่เราสอนค่ะในชั่วโมง
0: อ้าวนักเรียนได้นะคะเป็นการทบทวนการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน100และมีการกระจายเราเรียนแล้วยังเราเรียนแล้วถ้าทำไม่ได้ก็แย่แล้วโอ้โหนะครูปลายทางก็น้อยใจครูต้นทางก็น้อยใจสอนมาครั้งที่3แล้วนักเรียนก็ยังผิดอีกเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้นะคะโอ้อยากระบายรูปนี้ล่ะเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวแถมให้ระบายอ้าวใครได้ทำเลยค่ะคิด
3: จุดเด่นของตัวครูที่สอนนะคือจะเอากระบวนการเรียนการสอนของ BBL มาช่วยในต้นชั่วโมงโดยการเบนยิมนะคะร้องเพลงเพราะวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่มีการเบนยิมครูทรงสมองถ้าเข้ามาก็จะเริ่มเนื้อหาเลยเราก็ต้องดึงความสนใจเพื่อให้เด็กนั้นมีความพร้อมบางทีก็เป็นการออกกำลังกายโดยการเต้นประกอบเพลงบางทีก็แก้วเนี่ยค่ะเขาได้เคลื่อนไหวทั้งมือเขาสลับแก้วมั่งอะไรเนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวทั้งมือทั้งกล้ามเนื้อมือตาเพื่อเตรียมความพร้อมให้เขาได้เรียนวิชานี้ทีนี้ BBL ก็ช่วยเข้ามาช่วยในส่วนนี้ด้วยก็คือนอกจากเด็กสนุกสนานแล้วครูก็สนุกสนานด้วยนะคะ
0: โยมีกันอยู่มากมายโอ้โหอยู่กันเยอะเลยครอบครัวหนูมีความสุขไหมคะมีบ้าว่าเข้า
3: ส่วนร่วมในการที่จะสอน DLTV นะครูต้องมีส่วนร่วมคือในระหว่างที่เด็กเรียนเนี่ยครูต้องกำกับห้องเรียนให้เด็กเขามีสมาธิใครดึงความสนใจให้เป็นอยู่ที่จอโทรทัศน์ค่ะแล้วสายตาครูเนี่ยต้องว่องไวว่าเด็กเขามีพฤติกรรมอย่างไรที่ขณะที่ดูเพราะจะมีเด็กบางคนที่จะไม่ให้ความสนใจเราต้องดึงความสนใจนั้นให้มาดูส่วนที่เรากำลังจะเรียนนะคะและในระหว่างที่เขาทำงานมีกิจกรรมใน DLTV เนี่ยเด็กเขาจะทำครูก็จะต้องเดินเสริมแล้วเราจะสามารถรู้เลยว่าเด็กคนไหนมีความบกพร่องอย่างไรแล้วเราก็จะไปซ่อมเสริมชั่วโมงสุดท้ายเพราะในเวลาเรียนเนี่ยจะไม่พอเพราะเวลาเราจำกัดพอหมดชั่วโมงเราก็ต้องไปเรียน DLTV วิชาอื่นครูก็จะทำได้โดยสังเกตการเรียนของเด็กและเอาไปเสริมในชั่วโมงสุด

้ายซ่อมเสริมชั่วโมงซ่อมเสริมก็คือถ้ามีวิชาใดที่เด็กมีความบกพร่องเราจะต้องบันทึกหลังสอนไว้ค่ะเมื่อกี้ก็บันทึกไว้เด็กหญิงชนทิชากับเด็กหญิงปิยพรไม่เข้าใจก็ต้องบันทึกไว้แล้วเย็นก็จะต้องมีใบงานกิจกรรมเสริมเพราะใบงานกิจกรรมที่ห้องเนี่ยจะมีเยอะเอาไว้เสริมจนเขาจะเข้าใจค่ะถ้าไม่เข้าใจแล้วพอเรื่องต่อไปมันจะสัมพันธ์กันเขาก็จะไม่ได้เลยค่ะ

0: แล้วเริ่มแล้ว
1: DLTV นี่นะแก้การเรียนการสอนได้มากเลยค่ะนะคะเพราะกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยของ DLTV เนี่ยเขาจะให้เด็กได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติเราปลายทางก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเมื่อวานนักวิทยาศาสตร์การทดลองการทดลองเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเขาจะให้มายมทีนี้เราก็ต้องเตรียมเพราะในคู่มือทางไกลกังวลเขาก็บอกให้เตรียมผลไม้ที่เปรี้ยวของเราก็พื้นบ้านนะหามายมแล้วก็น้ำแข็งน้ำแข็งก็เตรียมไว้เลยเมื่อวานก็กิจกรรมเด็กก็จะสนใจเขาจะชอบพอน้ำแข็งไปโดนใครเอาออกมาเราก็พยายามทำให้ใกล้เคียงกับไกลกังวลนะคะเขาก็จะแบบว่าท่าทางจะไม่เหมือนกันบางคนก็จะเกรงไว้อันนี้นั่นคือประสบการณ์ตรงของเด็กเลยผลการเรียนก็ทำให้เขาเข้าใจได้เข้าใจตรงนี้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
2: ผมคิดว่าการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของ DLTV ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีความสำคัญและก็มีความจำเป็นกับโรงเรียนมากมายเพราะว่าโรงเรียนบางโรงเรียนมีเด็กน้อยคุณครูไม่ครบชั้นและก็คุณครูก็ไม่ครบตามเอกไม่มีความถนัดไม่พร้อมทุกอย่างซึ่งได้โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาช่วยเนี่ยทำให้เด็กได้เรียนรู้จากคุณครูยอดเยี่ยมระดับประเทศแต่ละสาขาวิชาเด็กได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานแล้วก็ได้รับสาระองค์ความรู้มากมายครับ
1: ผลสำเร็จของครูนะคะถ้าพูดแล้วก็คือครูเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้มีการพัฒนาตนเองจากที่เคยอ้าวนักเรียนอ่านหนังสือมาสมุดมาไม่ได้แล้วเราต้องเปิดแผนเปิดอะไรก่อนว่าเราจะต้องเตรียมอะไรมั่งอย่างวันนี้เราต้องเตรียมใบงานเสริมท้ายชั่วโมงต้องเตรียมมาส่วนผลสัมฤทธิ์ของเด็กก็คือนักเรียนนี้ก็ผลการเรียนจะที่โรงเรียนจะดีขึ้นค่ะและเด็กเขาจะเก่งดีมีสุขเนี่ย3ตัวเราพยายามทําเก่งยังไงเด็กเขาได้มีโทรทัศน์ดู DLTV เขาจะมีสื่อดูเขาก็จะเป็นเด็กเก่งนะคะส่วนดีก็คือเขาได้รู้บทบาทของตัวเองว่าในขณะที่เราเรียน DLTV เราควรปฏิบัติตัวยังไงต้องร่วมกิจกรรมกับต้นทางไม่ใช่ปลายทางนั่งเฉยและต้นทางสอนไปนะคะมีสุขจะสังเกตได้เลยขณะที่เรียนเนี่ยเด็กเขาจะมีกิจกรรมถ้าเป็นชั่วโมงมีกิจกรรมร้องเพลงกิจกรรมอะไรออกกำลังเนี่ยเขาจะชอบสนุกสนานมาก
2: เพราะเด็กได้เรียน DLTV หรือโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเด็กมีความรู้แม่นยำแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายๆเป็นครูที่เฝ้าควบคุมก็คอยให้คำแนะนำสรุปบทเรียนแต่ละครั้งแล้วก็มีใบงานตรวจผลงานประเมินผลงานของเด็กเท่าที่ผ่านมาก็ดูว่าเด็กนั้นให้ความสนใจแล้วก็มีความรู้ดีขึ้นกว่าเดิมมากมายครับ
1: การเรียนจาก DLTV ถ้าพูดแล้วเราก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะคะให้มาถึงจุดนี้ได้การเปลี่ยนแปลงการศึกษาดีขึ้นเยอะเลยค่ะในกรณีที่โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นก็จะ DLTV นี้ก็จะช่วยได้เป็นครูที่ไม่ถนัดการสอนเรียนมาไม่ตรงเอกแต่ต้องมาสอนวิชานั้นๆก็อาศัยเนี่ยค่ะ DLTV มีส่วนช่วยคือท่านแบบว่าท่านเป็นยังไงทรงเล็งเห็นการศึกษาค่ะเพราะท่านรู้สึกว่าเหมือนท่านมองทางไกลว่าการศึกษาของเราเนี่ยสำคัญและจะท่านจะช่วยเหลือจากดูข่าวนะคะพอพักเที่ยงจะมีข่าวเกี่ยวกับโรงเรียนไกลกังวลท่านจะส่งเสริมเรื่องอะไรมั่งทางไกลกังวลเนี่ยจะบอกมีอยู่รุ่นหนึ่งค่ะก็เอาหนังสือคู่มือของไกลกังวลโรงเรียนไกลกังวลมาวางบนโต๊ะเขาก็ถามว่าครูคะในหลวงคุยอะไรกับเด็กนักเรียนหน้าปกในหน้าปกของหนังสืออ้าวก็เราก็บอกนักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนของโรงเรียนไกลกังวลลูกในหลวงท่านทรงมาเยี่ยมเพราะโรงเรียนไกลกังวลเนี่ยเหมือนตัวแทนของในหลวงลูกมาสอนหนังสือพวกเราเลยโอ้โหดีจังเลยหนูรักในหลวงจังเขาบอกหนูรักในหลวงจังเลยเขาจะพูดในลักษณะนี้ค่ะทางเราก็ปลาบปลื้มอะค่ะ

โรงเรียนวัดสวนแตงมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น567คนเรามีครูทั้งสิ้น23คนแต่ละห้องจะมีจำนวนนักเรียน30ถึง40คนโดยประมาณแล้วก็เป็นโรงเรียนขนาดกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1เรานำการศึกษาทางไกลเฉลิมพระเกียรติเข้ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนส่วนหนึ่งมาจากครูที่เราสอนไม่ตรงตาม

0: ามวิชาเอกทางแก้ปัญหานี้เราจึงจัดกระบวนการเรียนการสอนทางไกลเฉลิมพระเกียรติเข้ามาช่วยเริ่มตั้งแต่การเรียนการสอนทางไกล DL TV แล้วก็เป็น DVD ท้ายที่สุดเราต่อยอดพัฒนามาเป็น e-learning ในการดั้มข้อมูลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็เอามาใส่ลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนแต่ละห้องเพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของคุณครูสาเหตุที่เลือก e-learning เพราะมันจะต้องประกอบไปด้วยการเรียนการสอนที่ใช้สื่อใช้นวัตกรรมใช้วิธีการใช้รายละเอียดที่สูงขึ้นวิธีการและขั้นตอนในการที่จะให้คุณครูเข้าใจในส่วนนี้เราได้มีการประชุมชี้แจงการทำหน้าที่ของคุณครูเริ่มตั้งแต่การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนครูได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากเนื่องจากเรารู้ปัญหาและเราสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการที่จะยกระดับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดกลางซึ่งมีเด็กจำนวน30ถึง35ถึง40คนเราใช้รูปแบบ e-learning ให้สอดคล้องกับการพัฒนาการสอนของครูและก็นักเรียนโรงเรียนเรา
1: ซึ่งพอเราเข้ามาใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะเอ๊ะอะไรคุณครูมีอะไรมาดูแทนที่อย่างสมมติว่าเราจะสอนวิทยาศาสตร์เนี้ยจะสอนเรื่องระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยคุณครูอธิบายยังไงเด็กก็มองไม่เห็นภาพเด็กก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้สื่อเข้ามาฉายให้เขาดูเนี่ยครูไม่ต้องพูดมากเลยเด็กดูแล้วเด็กจะเข้าใจเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่จะทำให้เด็กสนใจให้เด็กอยากเรียนรู้มากขึ้นเราก็เลยเอาสื่อ e-learning เข้ามาใช้นะคะ
0: สำหรับวิชาที่สอนด้วย e-learning คือวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยที่เรามีครูไม่ตรงกับวิชาอื่นขั้นตอนการเรียนการสอนครูที่สอนในแต่ละชั้นในแต่ละวิชาจะต้องรู้หน่วยการเรียนรู้จะต้องรู้ถึงหัวเรื่องวิชาที่ตนเองจะต้องใช้สอนครูจะต้องมีแผนสำหรับการจัดกระบวนการเรียนการสอนสำหรับกระบวนการเรียนของคุณครูที่เราได้มีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือนักเรียนสิ่งที่เราเห็นได้ชัดที่สุดคือกระบวนการเรียนการสอนของคุณครูคุณครูจะใช้สื่อนวัตกรรมคุณครูจะจัดกระบวนการเรียนคุณครูจะมีการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญและที่สำคัญที่สุดที่เราได้พบได้เห็นนั่นคือการใช้สื่อนวัตกรรมเข้ามาช่วย
1: โรงเรียนวัดสวนแตงเนี่ยมีนักเรียนค่อนข้างเยอะนะคะห้องหนึ่ง 3-40 คนตอนนี้เวลาที่เราทำกิจกรรม e-learning เนี่ยก็จะใช้วิธีแบ่งกลุ่มแล้วส่งตัวแทนกลุ่มมาเป็นคนเลื่อนบทเรียนหรือมาเป็นคนทำกิจกรรมอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ชั้นเรียนทั้งชั้นนะคะแต่ขออาสาสมัครวันนี้ใครจะเป็นอาสาสมัครมาทำกิจกรรมตรงนี้โดยที่เขาจะเป็นคนมาคลิกเมาส์แต่เพื่อนๆในห้องช่วยกันตอบนะคะแล้วอาสาสมัครก็จะเป็นคนที่จะดำเนินกิจกรรมตรงนี
0: ้ตัวนักเรียนจะเรียนด้วยความสนุกเกิดกระบวนการเรียนการสอนอย่างแท้จริงนั่นคือเด็กที่ทำได้ชิ้นงานออกมาก็จะดีสมบูรณ์เด็กที่ทำไม่ได้ชิ้นงานที่ออกมาก็จะไม่ดีไม่สมบูรณ์ส่วนนี้คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนก็จะต้องมีการคอมเมนต์แล้วก็บันทึกหลังสอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่จะต้องนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
1: อันนี้คืออะไรหูเท้านะอันนี้ล่ะเทลแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกไม่ใช่มันคือตรงไหนของนกมันคือหางที่นี่หัวมันอยู่นี่เห็นไหมนี่มันเป็นหาง
0: และเราเข้าร่วมโครงการ BBL ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1ทำให้เราได้ปรับกระบวนการเรียนเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านสมองทางด้านการเรียนแล้วก็ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุดและครูของเราเข้ารับการอบรมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน BBLคุณครูที่ผ่านการอบรมจะนำเอาหลักการวิธีการตรงนี้มาประยุกต์มาปรับ ใช้กับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องและก็ยกระดับคุณสมบัติทางการเรียนสำหรับโรงเรียนเราได้จัดแพลนนิ่งในการดำเนินการเรียนการสอน BBL ออกเป็น5ตัวแปรตัวแปรแรกคือสนามตัวแปรที่2คือห้องเรียนตัวแปรที่3คือหนังสือเรียนตัวแปรที่4คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูและตัวแปรที่5คือสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้ BBL ประสบกับความสำเร็จและเราจะมีห้องที่ผลิตสื่อหรือเราเรียกว่า BRC B ในที่นี้คือ BBL R ในที่นี้คือ Resource C ในที่นี้คือ Center เราจะมีห้องที่เป็นศูนย์รวมของการผลิตสื่อเทคโนโลยีของโรงเรียนเราณเวลานี้เราจะผลิตสื่อใน4วิชาหลักคือภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับความแตกต่างของกระบวนการเรียนการสอนในแบบเก่ากับแบบใหม่เท่าที่เราได้สังเกตเห็นจากการนิเทศกำกับติดตามแบบเดิมคุณครูเราจะสอนโดยยึดคุณครูเป็นศูนย์กลางแต่รูปแบบใหม่ที่เราจัดกระบวนการเรียนเปลี่ยนกระบวนการสอน BBL เราจะยึดเด็กเป็นสำคัญยึดเด็กเป็นศูนย์กลางโดยเราจะจัดกระบวนการเรียนการสอนต่างๆทั้งหมดที่มุ่งตรงไปสู่นักเรียน
1: พร้อมกันอู้โอ้โหเยี่ยมมากปรบมือหน่อยอ้าวแล้วคราวนี้ถ้าครูถามว่าช้างมีกระดูกสันหลังไหม
2: ม
1: ีงูมีกระดูกสันหลังไหม
2: มี
1: โอ้แล้วช้างกับงูมันเหมือนกันเหร
2: อ
1: ต่างกันตรงไหนอะงูเลื้อยได
2: ้
1: ตัวยาวช้างมีขางูไม่มีขา
0: การกำกับติดตามนิเทศผลการเรียนการสอนโรงเรียนเราได้ตั้งคณะครูเพื่อออกนิเทศกำกับติดตามคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและท่านศึกษานิเทศให้คำชี้แนะ
3: จากการที่ทางสำนักงานเขตเนี่ยให้ความรู้ส่งเสริมเรื่องของสื่อการเรียนการสอนแบบ e-learning ให้กับโรงเรียนแล้วเนี่ยนะคะคุณครูเนี่ยก็นำความรู้ดังกล่าวพร้อมทั้งสื่อการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีจากการที่ดิฉันได้มาตามและก็ทีมงานของสำนักงานเขตพื้นที่ได้มาติดตามเนี่ยพบว่าคุณครูเนี่ยได้มีการผลิตสื่อเพิ่มขึ้นอีกพร้อมทั้งใช้สื่อที่มีอยู่เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถอ่านออกเขียนได้ในภาคเรียนแรกเลยค่ะ
4: ปอมาชอยีทีฟาทียออายาชออาชายาชา
0: ผลที่ออกมาคุณครูเราได้ปรับกระบวนการต่างๆทั้งหมดตามที่เราได้ประชุมชี้แจงการประชุมชี้แจงโรงเรียนของเราจะประชุมทุกวันอังคารในช่วงหลังโรงเรียนเลิก16 นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อดูในส่วนที่เราจะต้องเสริมในการดำเนินงานในครั้งนี
5: ้เรื่องสนามค่ะผอ.สนามเนี่ยมันมีชำรุดอยู่นะคะเป็นห่วงว่าถ้าเกิดเด็กไปใช้สนามที่มันชำรุดอยู่เนี่ยมันจะเกิดอันตรายอะค่ะเราจะใช้เวลาตอนไหนที่จะไปซ่อมแซม
0: สำหรับสนามนะครับเรามีทั้งสิ้น19 ฐานเราก็คงจะต้องดูแลเราจะมีคุณครูไปอยู่ประจำจุดในแต่ละฐานแล้วก็เราจะให้ท่านผู้ปกครองแล้วก็คณะกรรมการคณะครูแล้วก็นักเรียนได้ช่วยกันปรับนะครับณตรงนี้เราคงต้องอาศัยให้กับท่านผู้ปกครองได้มีส่วนช่วยในการดูแลแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาสนามเราทั้ง19 ฐานสำหรับ e-learning และ BBL มีส่วนอย่างยิ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของพวกเราจากการสอบ O-NET จากการสอบ National Test NT จากการสอบการอ่านในชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่6เราจะสังเกตเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ของพวกเราอยู่ในระดับสูงอยู่ในระดับสูงกว่าระดับเขตพื้นที่อยู่ในระดับสูงกว่าจังหวัดและท้ายที่สุดเลยอยู่ในระดับสูงกว่าระดับประเทศซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคณะครูโรงเรียนเรา
6: ส่วนของผลการเรียนนะคะก็คือมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นค่ะทําให้เด็กอยากเรียนรู้คณิตศาสตร์จากที่เมื่อก่อนไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์เลยแค่เห็นว่าอุ๊ยวิชาคณิตศาสตร์เขาก็เริ่มคําว่ายี้ใส่แล้วไม่อยากเรียนแต่ตอนนี้ก็คือเด็กๆอยากรู้อยากมาสัมผัสอยากได้รับรู้กิจกรรมใหม่ๆ พอได้กิจกรรมใหม่ๆเนี่ยเด็กๆก็เรียนรู้ไปได้เรื่อยค่ะ
0: โรงเรียนของเราในการดำเนินงานตามโครงการนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดคือท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนของเราเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองที่อยู่ในเขตบริการหรือผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่นอกเขตบริการก็ตรงนี้คือส่วนหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจในการพัฒนาสถานศึกษาให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดสวนแตงของพวกเราโรงเรียนของเราจึงมีปรัชญาว่าเรียนที่โรงเรียนวัดสวนแตงต้องได้มากกว่าเรียนหนังสือเป็นปรัชญาของโรงเรียนเรา
7: ก็ดีนะฮะเพราะเขาก็เรียนดีฮะเรียนดีมาตั้งแต่ป.3 ป.4 เรียนดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็พบว่ารู้สึกว่าต่อไปอนาคตมันจะต้องยากกว่านี้ไหนจะ AEC ไหนจะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คิดว่าถ้าเตรียมความพร้อมเด็กๆเขาก็จะมีโอกาสพอมัธยมเขาจะต้องไปเรียนที่ในจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเจอที่ยากกว่าอย่างเงี้ยเขาก็จะได้พัฒนาตัวเองได้
0: เรียนเราส่วนมากเลย 50% จะเป็นครูที่อยู่ในท้องที่เป็นครูที่อยู่ในตำบลสวนแตงเป็นครูที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี 100% คุณครูเขาจะทำงานร่วมกันโดยใช้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการจัดกระบวนการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนกระบวนการสอนการจัดชั้นเรียนเราก็ดูตามความรู้ความสามารถและท้ายที่สุดของความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจคือการพัฒนาศักยภาพของเด็กของสถานศึกษาเราจะเสียสละแรงกายแรงใจส่วนแรงทรัพย์เราไม่เบียดบังคุณครูเราจะให้คุณครูมาด้วยใจทำด้วยใจพัฒนาด้วยกันในสิ่งต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะงานทางด้านวิชาการสำหรับโครงการเรียนการสอนทางไกลเฉลิมพระเกียรติคณะครูของเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นโครงการเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการจัดการเรียนการสอนทางไกลเฉลิมพระเกียรติจากโรงเรียนไกลกังวลส่วนนักเรียนก็จะได้รู้จากที่คุณครูดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นโครงการที่พระองค์ท่านได้มอบได้ทำได้เสียสละได้ให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูก็ต้องขอบคุณในน้ำพระทัยของพระองค์ท่านมาณโอกาสนี้ผมเหลือเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อีกเพียงแค่3เดือนเนื่องจากอายุจะครบ60จะต้องเกษียณอายุไปตามข้อกำหนดของทางราชการก็อยากจะฝากสิ่งที่เป็นผลงานเอาไว้ให้กับสถานศึกษาแห่งนี้นั่นก็คือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ประสบกับความสำเร็จให้เด็กเป็นเด็กที่ดีให้คุณครูเป็นครูที่ดีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงดลบันดาลใจให้เรามาอยู่จุดนี้แล้วก็ทำสิ่งนี้คือผอ.เรียนจบจากโรงเรียนวัดสวนแตงผอ.เป็นศิษย์เก่าที่นี่อยากจะกลับมาพัฒนาถิ่นเก่าให้ดีที่สุดในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสถานศึกษาแห่งนี
8: ้จากก่อนๆนี้เด็กก็คือเรียนไปเขาก็เหมือนจะแบบเขาไม่สนุกสนานกับการเรียนเท่าไหร่ผลการเรียนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่กับการที่เรียนแบบ BBL ผลตอบรับคือเด็กเขาสนุกสนานกับการเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานำมาสอนนำมาให้ความรู้เขาต้องเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เขาไม่เคยเห็นแล้วก็กระตุ้นให้เขาอยากรู้ให้เขาอยากเห็นขั้นตอนหรือกระบวนการในการสอนแบบ BBL ก็คือการสอนที่เน้นเกี่ยวกับการพัฒนาการสมองของเด็กๆนะคะขั้นแรกเลยเราก็ต้องมีขยับกายขยายสมองอันนี้เป็นอย่างไรอย่างเช่นสระอีเราจะขยับกายขยายสมองเด็กยังไงนะคะขั้นแรกเลยคือเราต้องให้เด็กได้ท่องบทกลอนนะคะทำท่าทางประกอบบทกลอนสระอีอย่างเช่นผีตัวดำนะคะคุณครูก็จะแนะนำก่อนว่าผีตัวดำท่องยังไงแล้วก็ใช้ท่าทางยังไงมีผีในห้องนี้ดูดีดีผีตัวดำผมยาวดูหน้าขำผีตัวดำจำให้ดีได้ไหมลูกทีนี้หันหน้าเข้าหาครูจะฝึกให้เด็กทำพร้อมกับคุณครูได้ท่องบทกลอนไปด้วยหลังจากเด็กทำได้แล้ว นะคะก็ฝึกทำจากช้าช้าช้าช้าไปถึงเร็วนั่นคือการขยับกายขยายสมองหรือเรียนยิมนั่นคือขั้นแรกของการสอนแบบ BBL นะคะมีผีในห้องนี้ดูดีๆผีตัวดำผมยาวดู

0: ื่อกี้เราเรียนยิมเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาเรียนกันเราจะมาดูบทคล้องจองในบทกลอนเมื่อกี้คือผีตัวดำอ้าวนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะอ่านตามคุณครูนะพร้อมๆกันนะ1 2 3ผีตัวดำมีผีมีดูดีดีผีตัวดำขั้นที่2เราต้องใช้บัตรคำบัตรภาพแล้วนะคะบัตรคำบัตรภาพเป็นยังไงอย่างเช่นเราจะใช้สระอีสอนเรื่องสระอีเราก็จะเอาแผ่นพับบัตรคำแผ่นพับปิดสระอีไว้แล้วก็เสนอพยัญชนะก่อนนะคะอย่างเช่นมออีมีด้านนี้เป็นมออีมีสระอีอยู่ข้างหลังเราก็จะเปิดสระอีขึ้นมาเด็กจะเห็นว่าสระอีอยู่ตรงไหนอยู่ด้านบนเด็กจะเห็นนะคะเป็นแผ่นพับนั่นคือสระอีนั่นคือแผ่นพับหรือว่าบัตรคำที่เราใช้สอนกันนะคะเมื่อกี้นี้เราเรียนบทกลอนเกี่ยวกับผีตัวดำคือสระอะไรลูก
1: อี
0: อ่ะทีนี้มาดูสระอีของครูบ้างแต่ก่อนจะรู้สระอีต้องรู้พยัญชนะก่อนตัวอะไรลูก
1: ตอ
0: เต่าเราก็อ่านว่า
1: ต
0: อสระอีเมื่อกี้อยู่ตรงไหน
1: ข
0: ้างบนอ้าวมาแล้วอ่ะเอาใหม่ตออีตีต่อไปณัฐพลครับตัวอะไรลูก
1: ว
0: อวอแหวนก็อ่านว่า
1: ว
0: อสระอีอ่านว่า
1: วออี
0: อ้าวต่อไปตัวอะไรปุ๊บ
1: ด
0: อเด็กก็อ่านว่า
1: ด
0: ออแล้วก็ต่อไปจะใช้ชาร์จแผ่นชาร์จบทกลอนเมื่อกี้นี้เองคือบทกลอนผีตัวดำเด็กก็จะนั่งเป็นขึ้นวงกลมแล้วก็คุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนเด็กก็นั่งฟังก่อนพอคุณครูอ่านให้ฟังเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะให้เด็กได้อ่านพร้อมๆกันเป็นขึ้นวงกลมพออ่านขึ้นวงกลมเรียบร้อยแล้วทีนี้คุณครูก็จะเน้นไปตรงสระอีสระอีชี้ให้เด็กดูว่าตรงไหนลูกที่เป็นสระอีทีละคำละคำเด็กจะได้เห็นว่านี่คือสระอีนะคะตรงนี้มีไหมลูกตรงนี้มีไหมคะ
1: มีอ
0: ยู่ตรงไหน
1: บ
0: นดอเด็กจันทร์คายเพ่นชาร์ดเรียบร้อยแล้วเด็กก็จะไปอ่านเป็นคู่จากหนังสือก็อ่านได้2คนอ่านใครอ่านไม่ได้ก็แนะนำกันแล้วก็ทีมอ่อนได้2คนแล้วก็ไปอ่านลายบุคคลคนเดียวทีนี้หลังจากใช้แผ่นชาร์ดแล้วก็จะเสนอประสบการณ์ใหม่ๆเนื้อหาแล้วก็กิจกรรมที่มันแปลกใหม่เทคนิคการสอนที่แปลกใหม่ให้กับเด็กๆเด็กๆ เขาก็จะตื่นเต้นกระตุ้นความสนใจให้เขาได้อยากจะเรียนอุ๊ยอันนี้มันคืออะไรอยากรู้อยากเห็นอยากจะเรียนทุกขั้นตอนเลยและพอต่อไปแล้วเราก็ฝึกซ้ำเพราะเด็กๆ เนี่ยสมมติเด็กป.1เนี่ยเขาจะต้องจักง่ายไปหายากค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบร้อนไม่ได้เด็กป.1 นะคะจากการเรียนสระอีเมื่อกี้นี้ก็จะมีการเล่นเกมเขาเรียกว่าเกมบิงโกก็คือคำที่ใช้ในสระอีและสระอาที่เขาได้เรียนผ่านมาแล้วอย่างเช่นคำว่าผีมาอีกาตาสีเขาก็จะเริ่มเล่นละโดยการมีแผ่นเกมบิงโกและมีฝาขวดอะไรเอาฝาเบี้ยไปวางบางคนที่อ่านไม่ได้ก็เห็นอุ้ยนี่คือตาสีนะหรือแล้วก็พอการเล่นเสร็จเขาก็จะการเล่นเกมบิงโกนั่นแหละค่ะเป็นแนวเดียวกันพอใครได้บิงโกก่อนก็ตะโกนขึ้นมาเลยว่าบิงโกเด็กก็ดีใจและตัวเองเล่นชนะนั่นคือการเล่นเกมในสุดท้ายของการเรียนการสอนอีกขั้นหนึ่งก็ได้ค่ะอ้าวคำแรกคำว่ากีฬากีฬาอยู่ไหนวะกีฬาเจอยังกีฬาอันที่สองนะอีกาโอ้อีกาอยู่ไหนโอ้ต่อไปคำที่สามดูที่ใครจะบิงโกก่อนโต๊ะไหนบิงโกพูดดังๆเลยนะฝาชีอ้าวตอนนี้ถูกต้องเอาพูดดังๆพร้อมๆกัน
1: บิงโก
0: และสุดท้ายต้องจบที่ใบงานที่สนุกสนานน่าทำมีการระบายสีเป็นการฝึกทักษะเด็กในขั้นสุดท้ายของการเรียนเนื้อหาแต่ละเรื่องค่ะนี่คือขั้นตอนของการสอนแบบ BBL ค่ะเดี๋ยวให้หนูเขียนตามรอยอ้าวลงมือลูกเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามเลยนะคะอ้าวลงมือทำงานได้ลูกต่างคนต่างทำของตัวเองนะคะ

0: ในการสอนหลายๆวิชาแบบ BBL ส่วนมากแล้วขั้นตอนการสอนจะคล้ายๆกันขั้นแรกขยับกายขยายสมองก็เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าแต่ละวิชาในเนื้อหาแต่ละวิชานั้นเขาแตกต่างกันอย่างไรจุดเด่นและข้อดีของการเรียนการสอนแบบ BBL ก็คือเด็กเขาได้เรียนแบบอยากรู้อยากเห็นเรียนแล้วสนุกสนานได้ลงมือปฏิบัติไม่เครียดกับการเรียนแล้วก็ไอ้การที่คุณครูจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเป็นการจัดเกี่ยวกับสมองของเขาทั้งหมดเลย
1: ตกตอนเย็นไปนะคะเขาจะเล่าให้ฟังว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีการเข้าฐานของ BBL ก็คืออย่างลูกของหนูกรณีของลูกของหนูคือแบบเขาเป็นคนเด็กที่ว่ากล้ามมือเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงแต่ถ้าไปเล่นของฐานของ BBL ปุ๊บกล้ามมือเนื้อเขาแบบจะแข็งแรงได้มากขึ้นค่ะคือเจอกับตัวเองนะคะรู้กับแบบแม่คือเมื่อก่อนเนี่ยเขียนหนังสือไม่ค่อยเก่งทำกันบ้านแล้วจะปวดมือมากแต่พอทุกเช้าจะต้องมาเข้าฐานเนี่ยค่ะกล้ามมือเนื้อเขาแข็งแรงมากแล้วเรื่องสมองดีมากค่ะเรียนดีขึ้นเยอะเลยอันนี้ยอมรับเลยนะคะว่าเจอกับตัวเองกล้ามมือแบบปกติต้องให้เล่นดินน้ำมันตลอดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วค่ะเพราะเขาจะต้องไปโหนช่วยกล้ามมือเนื้อได้เยอะเลยค่ะ
0: ความแตกต่างของการสอนแบบเดิมกับการสอนแบบ BBLนะคะแบบเดิมเนี่ยบางทีสมัยก่อนเราจะสอนก็เอาตัวหนังสือมาวางเล่มหนึ่งสระอีแล้วก็เรียนตามหนังสือเด็กก็ชี้อยู่ตรงนี้หนังสือนี่แหละตัวเล็กๆในหนังสือนะคะแต่เดี๋ยวนี้แบบ BBL เรามีสื่อที่เห็นชัดเจนแผ่นชาร์ตตัวใหญ่ๆรูปภาพตัวใหญ่ๆมองเห็นชัดๆแล้วก็มีสื่อที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเด็กก็แปลกใหม่ในสิ่งที่เขาจะเรียนกับที่เขาได้เรียนแต่หนังสือชี้แต่หนังสือตัวเล็กๆอ่านแต่หนังสือตัวเล็กไม่เห็นอะไรเลยห้องเรียนก็สีดำมั่งน้ำตาลมั่งสีที่ไม่สดใสไม่น่ามองกับปัจจุบันนี้สีโต๊ะก็เป็นสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูโต๊ะก็สวยแล้วนะคะแล้วก็บอร์ดตามห้องก็จะเป็นสีสันที่ดูสบายตาเย็นตาที่สมองเขารับได้ไม่ใช่สีที่มันสมองเขารับไม่ได้เขาเครียดกับการเรียนไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่สมองเขารับได้สมองเขายินดีที่เขาจะเรียนอยากจะรู้อยากจะเรียนและตัวหนังสือก็เป็นสีน้ำเงินพยัญชนะก็เป็นสีแดงเด็กก็จะเห็นชัดเห็นความแตกต่างนะคะอันนี้คือการสอนแบบ BBL ห้องเรียนสื่อห้อยเต็มไปหมดเลยแขวนเต็มไปหมดเลยหลังจากเรียนเสร็จแล้วสมมติว่าสระอีเขาเรียนเรียบร้อยแล้วคุณครูจะไปแขวนไว้โชว์ไว้เขาดูนี่คือสระอีนะที่หนูได้เรียนแล้วเขาก็จะอ่านเขาก็จะเห็นเขาก็จะได้ฝึกบ่อยๆเขาได้อ่านบ่อยๆแล้วก็ใบงานเมื่อเด็กๆทำเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะแขวนโชว์นะคะแขวนโชว์ทุกคนเลยแขวนโชว์จะสวยหรือไม่สวยจะดีเท่าไหนโชว์หมดเลยทำไมต้องโชว์ทุกคนบางคนเขาก็ทำไม่สวยนะคะแต่เราก็ต้องโชว์เขาก็โอ้ของเราสวยนี่นาเขาก็คิดของเขาสวยนั่นแหละแล้วก็เปรียบเทียบด้วยเอ้ยของเพื่อนดีกับเราเขาก็เปรียบเทียบของตัวเองเป็นอย่างไรเขาอาจจะไปเปลี่ยนแปลงของตัวเองให้ดีเหมือนเพื่อนก็ได้แล้วก็ตัวเองอาจจะไม่สวยแต่ก็ได้โชว์ก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำพอเรียนครั้งต่อไปเขามีใบงานมาให้ทำเขาก็อยากจะทำในสิ่งที่เขาเรียนจำนวนนักเรียนสมมติโรงเรียนเราเนี่ยวัดสวนแตงเนี่ยเด็กประมาณ30กว่าถึง40บางห้องมีประมาณ4ห้องที่40กว่าก็มีปัญหาบ้างแต่ครูต้องลงรายละเอียดไปเยอะๆนะคะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะกับการที่มีเด็ก5คน10คนโอ้เงียบๆนะคะทีนี้เด็กเยอะๆแล้วเดี๋ยวเด็กนี้สมัยใหม่เขาเด็กเขาพูดเก่งพูดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นครูต้องควบคุมในสิ่งที่เขาออกนอกลู่นอกทางเราต้องคุมให้เขาอยู่นะคะแล้วก็การเรียนก็ต้องมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เขาได้สนใจมาอยู่จุดที่กำลังเรียนนะคะแต่ถ้าเราไม่มีจุดที่เขาสนใจเนี่ยเขาก็จะออกไปละเขาจะออกไปนอกเรื่องการเรียนละทีนี้เราก็จะเหนื่อย
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณภัชนกเกตคงหนูเรียนอยู่ชั้นป.1/1ชอบเรียนวิชาภาษาไทยกับครูสุรีค่ะเพราะหนูชอบร้องเพลงด้วยค่ะแล้วก็ได้เล่นด้วย
0: ผลตอบรับของการเรียนการสอนแบบ BBL นะคะนักเรียนส่วนมากขั้นแรกเลยเห็นชัดๆเลยเขาสนุกเขาสนานนะคะจากการเรียนในขั้นตอนต่างๆแล้วก็เข้ามาในห้องสีสันสวยงามงานสื่อแต่ในห้องเต็มไปหมดเลยเด็กเขาก็สนใจเขาก็อยากจะมองแล้วก็การเรียนรู้เขาก็จะตามออกมามีกิจกรรมที่เขาได้ร่วมเป็นกลุ่มเป็นบุคคลเขาก็สนุกสนานเขาก็รับในสิ่งที่เราสอนด้วยก็ทำให้ผลการเรียนของเขาเนี่ยขยับขึ้นมานะคะจากสมมติว่าน้อยๆ60

0: ปอร์เซ็นต์ที่เขาได้ก็ขึ้นมาเป็น80ขึ้นมา 20% ผลก็ได้แล้วนะคะจากที่เราสอนมากับเด็กมาสมัยก่อนนู้นเขาบางทีปีนึงเนี่ยจะต้องมีตกซ้ำชั้นนะคะเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ค่อยได้มากเลยแต่เดี๋ยวนี้อย่างน้อยสักก็มีสักคน2คนที่เขาสมองเขาช้ากว่าเพื่อนเขาจึงไม่ได้แต่ถ้าคนอื่นๆที่สมองเขาพอไปได้เขาสามารถไปได้ในสิ่งนี้นะคะอันนี้ผลตอบรับจากนักเรียนนะคะเขาสนุกสนานมากในการเรียนพอเวลาคุณครูสอนเนาะให้ออกมาติดแผ่นแม่เหล็กสมมุติว่าสระอีเงี้ยคุณครูให้ติดอ้าวใครจะมาติดคำว่าผีมั่งอ้าวผีมีตัวอะไรมั่งลูกมีผอสระอีเขาก็แย่งกันมาเลยจะเอาผอพึ่งมาติดจะสระอีมาติดอันนี้คือผลตอบรับที่เขาอยากเขากล้าแสดงออกจากเมื่อก่อนเขาไม่กล้าเขากลัวอุ๊ยจะถูกหรือเปล่าจะผิดหรือเปล่าผิดไม่เป็นไรเราแก้ไขเขาผิดให้เพื่อนมาช่วยนั่นคือสิ่งที่เขากล้าที่จะแสดงให้เพื่อนเห็นว่าเราทำได้นะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาทำได้นิดเดียวแต่ออกมาแล้วเราก็มาแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกเราให้เพื่อนไปแนะนำเพื่อนแนะนำแล้วเราต่อเราเสริมเราสรุปจากที่เพื่อนทำไม่ถูกต้องแล้วเขาก็จะรู้ในสิ่งที่ถูกนั่นคือความกล้าความสนุกสนานที่เขาจะกล้าในการแสดงออกค่ะ
1: ตอนเย็นเขาจะไปเล่าให้ฟังทุกวันเลยว่าวันนี้ได้เข้าฐานเล่น BBLแต่กระบนว่าเหนื่อยแต่เหนื่อยแต่ก็เล่นได้ชอบเล่นพอลูกสาวจะลูกชายจะชอบเล่นเป็นบางฐานพอเรียนไปแล้วการพัฒนาของเขาเนี่ยจะดีขึ้นทำให้เด็กคล่องตัวมีความกระฉับกระเฉงในร่างกายและสมองก็พัฒนาค่ะ
0: ขั้นแรกเลยความสุขที่เราเห็นเด็กๆของเราเขาเรียนอย่างสนุกสนานตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นเราเห็นหน้าเขายิ้มเราก็สอนอย่างมีความสุขแต่ก่อนที่เราจะมีตรงนี้ได้เราในการสร้างสื่อต้องมานั่งคิดว่าเราจะใช้อะไรดีกับเด็กเนื้อหาเรื่องนี้เราต้องคิดเหนื่อยบางทีเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดต้องนั่งคิดจะทำอะไรวันจันทร์นี้เราจะสอนเรื่องอะไรเราเข้าปีแรกๆเราต้องค่อยๆ คิดขยับไปเรื่อยๆเหนื่อยแต่สิ่งที่เหนื่อยนั้นมันผลตอบแทนมากับเรายังไงเด็กอ่านออกเขียนได้สนุกสนานกับการเรียนผลงานออกมาโอ้โหน่าภูมิใจมากแล้วก็ที่สุดท้ายคือป.6นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี6ของเราผ่านโอเน็ต3ปีซ้อนจากที่เราไม่ผ่านเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาถึง 7-8% ตอนนี้3ปีซ้อนเราผ่านโอเน็ตมาแล้วค่ะระดับป.6นะคะสิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดที่เรามาเป็นครู BBL ประมาณ 3-4 ปีที่เราสอนมานี้

0: สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลแบบ e-learning นะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของครูเป็นอย่างมากนะคะจากเดิมที่เราเคยสอนกับกระดานดำกับช็อคเลอะๆแล้วก็วางทิ้งไปซะแล้วเราหันมาใช้คอมพิวเตอร์นะคะมีภาพสวยๆให้เราดูมีสื่อมากมายเด็กๆเองเขาก็สนใจเขาก็สนุกกับการเรียนก่อนที่จะสอนด้วย e-learning นะคะอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องศึกษาหลักสูตรแล้วก็สาระหลักๆของวิชาที่เราจะสอนนะคะแล้วเรามีสื่อ e-learning อะไรบ้างครูเนี่ยสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะสอนเด็กๆเรื่องร่างกายของเด็กๆเราจะต้องดูว่าเนื้อหาเนี่ยสมมติว่าวันนี้เราจะสอนเรื่อง my body เนี่ยสื่อที่ครูมีเนี่ยที่เป็น e-learning เนี่ยจะเอามาใช้ในบทเรียนนี้เนี่ยมีไหมถ้าไม่มีเราอาจจะต้องสร้างขึ้นมาเองนะคะพอเราดูแล้วว่าเรามีสื่อที่เหมาะกับเนื้อหาของเราแล้วตอนนี้ก็ต้องมาดูอีกว่ากิจกรรมต้องวางแผนว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยกิจกรรมที่เราจะจัดให้ครบ1ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะคะGood afternoon. How are you?
1: I'm fine. Thank you. And you?
0: Fine. Thank you. Sit down. ในชั่วโมงของครูเนี่ยครูก็สอนอยู่ชั้นป.2 อ่ะนะคะก็จะเริ่มคือตอนแรกเนี่ยเราจะต้องเก็บเด็กก่อนเพราะว่าเด็กๆป.2 เนี่ยค่อนข้างซุกซนนะคะอันดับแรกเลยค่ะเด็กๆจะชอบเรื่องของการออกกำลังกายเราก็จะมีการขยับกายขยายสมองหรือเบนยิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าของครูเนี่ยก็จะเอาเพลงที่เกี่ยวกับเนื้อหาในวันนั้นอย่างสมมติจะสอนเรื่อง My Body เนี่ยครูก็จะใช้เพลงที่เกี่ยวกับร่างกายของเขา

0: ก็คือเพลง Head and Shoulder ก็เอามาให้เด็กเขาร้องแล้วก็ทำท่าแต่ตรงเนี้ยครูเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงไม่เก่งก็จะใช้สื่อเราจะเอาเพลงมาเปิดให้เด็กแล้วเด็กเขาก็จะออกกำลังกายทำท่าทำทางไปตามเพลงนะคะนักเรียนคะวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาขยับกายขยายสมองกันหน่อยเร็วอ้าว please stand up แล้ว stand up are you ready
1: Yes!
0: Okay.

0: พอหลังจากจบเพลงแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของ e-learning ที่เราก็ครูจะเปิด e-learning ให้เด็กดูนะคะแต่ใน e-learning เนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าเราจะได้เสียงได้สำเนียงจากเจ้าของภาษาจริงๆใช่ไหมคะให้เด็กฟังแล้วก็พูดตามให้เขาออกเสียงตามอันนี้คือส่วนของเนื้อหาเดี๋ยวนักเรียนฟังแล้วพูดตามนะคะเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าอะไรนะ This apple tastes good ไปนะคะ
1: I see a bird
0: I can see a bird แอนดี้เห็นอะไรคะเห็นอะไรเห็นนกหนึ่งตัวนะคะเมื่อให้เด็กดูบทเรียน e-learning จบเนื้อหาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมีเรื่องของกิจกรรมใน e-learning เราเนี่ยองค์ประกอบใหญ่ๆของ e-learning ก็คือจะมีเรื่องของเนื้อหาแล้วก็จะมีส่วนของการฝึกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมให้เด็กฝึกออกเสียงหรือทำความเข้าใจกับคำศัพท์ใหม่ๆที่เขาเจอในบทเรียนนี้นักเรียนเห็นภาพกี่ภาพลูกกี่ภาพ3ภาพภาพที่1ภาพอะไรเอ่ย
1: จม
0: ู
1: ก
0: ภาพนี้ล่ะ
1: ลาย
0: นิ้วเท้านักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมาแล้วรูปที่หนึ่งใครจะตอบให้คุณครูมาเปเล่มาลูกเปเล่มาดูซิว่าจะถูกไหม ถูกต้องตบมือให้เปเล่หน่อยภาพที่สองมาละมาอยู่ไหนดูซิคำไหนไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกแปลตกแตกไปเมื่อเราให้เขาทำซ้ำๆๆๆเขาก็จะจำคำศัพท์นั้นได้นะคะพอเสร็จกิจกรรมตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมาสู่ขั้นตอนของการสรุปเนื้อหาว่าวันนี้ที่เขาเรียนไปเนี่ยเขาเข้าใจไหมโดยการที่ครูเนี่ยจะมีใบงานมาให้เขาทำก็คือแจกใบงานทุกคนเสร็จก็เหมือนกับว่าเราสรุปแล้วว่าที่หนูเข้าเรียนมาในวันนี้หนูเข้าใจไหมคำศัพท์คำนี้หมายถึงอะไรก็จะทำอยู่ในใบงานแล้วก็ให้เขาทำใบงานเสร็จก็จะส่งเข้ามาให้คุณครูครูก็จะตรวจให้ถ้าใครไม่ถูกอะไรเงี้ยก็จะแก้ไขให้ครูก็จะเดินดูเขาอันนี้คืออะไรบีกบีกลูกบีกแปลว่าจะงอยปากใช่ไหมถ้าปากของเราเรียกอะไร
2: เมา
0: ส์ปากของเราเรียกว่าเมาส์แต่ถ้าปากของนกไม่ใช่เมาส์นะลูกเป็นบีกนะคะวิชาที่โรงเรียนวัดสวนแตงจัดสอนแบบ e-learning นะคะก็ทุกสาระวิชานะคะทำไมเราถึงทำเพราะว่าทุกวันนี้สื่อเทคโนโลยีเนี่ยมีเข้ามามากมายเลยโรงเรียนก็ไปศึกษาดูแล้วมันเป็นสื่อที่น่าสนใจแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยน่าจะกระตุ้นให้เด็กเกิดการอยากที่จะเรียนรู้ก็เลยลองเอาเข้ามาใช้ในโรงเรียนนอกจากนี้เราก็ยังมีสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต1เนี่ยจัดเตรียมไว้ให้โรงเรียนก็จะไปเอาข้อมูลตรงนั้นมาแล้วก็เอามาลงไว้ในเครื่องของเราเพื่อให้คุณครูได้ใช้นะคะก็เกือบทุกสาระค่ะที่ทางไกลกังวลได้ออกอากาศไว้นะคะเราก็จะเอามาใช้เป็นบางชั่วโมงเพราะว่าของเราเนี่ยเราจัดเวลาเรียนไม่ตรงกับทางไกลกังวลนะคะเราก็จะใช้ไกลกังวลเนี่ยเป็นสื่อ e-learning อีกชนิดหนึ่ง
3: สื่อบางส่วนเราต้องใช้ e-learning อย่างเช่นบางอย่างที่สื่อที่เรามองไม่เห็นอย่างระบบไหลเวียนของเลือดเราจะมีสื่ออยู่ส่วนหนึ่งคือเป็นหัวใจจำลองนะคะหัวใจจำลองที่อยู่ในห้องศูนย์สื่อวิทยาศาสตร์เราก็อธิบายส่วนนั้นส่วนการเดินทางของเม็ดเลือดบางครั้งเราต้องใช้ e-learning e-learning เพื่อที่ว่าพอ e-learning คือระบบอิเล็กทรอนิกส์เขาจะเอาสื่อในส่วนนั้นมาเปิดให้เด็กดูเด็กก็จะเห็นว่าเม็ดเลือดเดินทางจากเข้าหัวใจห้องนี้ไปห้องนี้ไปปอดไปร่างกาย อย่างนี้ค่ะคือจะเพิ่มในส่วนที่เด็กไม่สามารถมองเห็นได้ e-learning จะช่วยเสริมตรงนี้ให้
4: ปัจจัยสำคัญของการสอนด้วย e-learning นะคะอันดับแรกเลยค่ะเรื่องของอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ห้องเรียนอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยก็มีคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีจอทีวีตอนนี้จอทีวีเนี่ยเราจะติดจอไว้ในระดับสายตาของเด็กพอดีเพื่อให้เขาได้มองแบบโดยที่ไม่ต้องบังคับตัวเองว่าต้องมองเขาให้มองไปนอกจากอุปกรณ์แล้วเนี่ยก็คือครูผู้สอนนะคะครูผู้สอนนี่ก็มีส่วนสำคัญมากตรงที่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปเปิดสื่อแล้วก็เดินไปไหนก็ได้อย่างนั้นไม่ใช่ค่ะครูต้องมีบทบาทต้องอยู่กับเด็กต้องคอยชี้แนะอย่างบางเนื้อหาบางตอนเขาอธิบายมาแล้วแต่เด็กอาจจะไม่เข้าใจครูสามารถที่จะหยุดสื่อตรงนั้นแล้วครูก็เสริมอธิบายเสริมเติมเต็มให้เด็กนะคะตอนนี้เรารู้แล้วมีอวัยวะกี่อย่างที่เรารู้แล้ว4อย่างไหนคำแรกคือคำว่าลิ้นนะคะลิ้นสะกดสิลูกลิ้นในส่วนของครูเองเนี่ยนะคะการที่จะสอนภาษาอังกฤษเด็กเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่าครูเนี่ยไม่ได้จบเอกอังกฤษมาโดยตรงนะคะแต่ต้องมาสอนวิชาภาษาอังกฤษเพราะนั้นเนี่ยจึงใช้ e-learning เนี่ยเข้ามาช่วยในการฝึกออกเสียงหรือเรื่องของสำเนียงตรงนี้แต่ว่าตัวครูเองเนี่ยก็คือพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเด็กๆด้วยเราจะเรียนรู้ไปกับเขาเล่นไปกับเขาให้เขารู้สึกว่านี่ไม่ใช่การเรียนนะแต่ว่าเรากำลังมาทำกิจกรรมร่วมกันคุณครูก็มาเล่นกับหนูหนูก็เล่นกับครูแต่เราจะคุยกันเป็นภาษาต่างประเทศให้เขารู้สึกคุ้นเคยเหมือนกับว่าครูกับนักเรียนเนี่ยตอนนี้เป็นเพื่อนกันนะเรามาทำกิจกรรมด้วยกันมาเรียนรู้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเราเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไม่เขินไม่อายกล้าที่จะพูดกล้าที่จะออกเสียงตรงนี้ค่ะโอ้รูปแรกอะไรเนี่ยรูปแรกอะไรเอ่ยใครรู้แล้วเปเล่ไปเนี่ยให้เปเล่อีกแล้วโอ้อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมลองดูซิใช่ไหมเก่งมากตรงนี้ถือว่าเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ในระดับที่เราไม่จำเป็นต้องสอนเขาใช่ไหมคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเด็กๆ เขาผ่านกระบวนการเรียนแบบนี้เขาจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองเมื่อเขาไปเรียนบทเรียน e-learning ไปเจอบทเรียนอื่นๆเขาก็จะสามารถที่จะไปได้เป็นสเต็ปๆไปค่ะ
5: ก็ดีค่ะชอบแล้วก็มันทำให้เห็นพัฒนาการของลูกเราได้ชัดเลยเด็กจะแบบมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจะไม่งี่เง่าไม่งอแงเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะชอบมาค่ะ
4: วิชาที่สอนโดยใช้ e-learning เนี่ยต่างจากการสอนแบบเดิมก็คือว่าในอดีตเนี่ยถ้าครูสอนภาษาอังกฤษถึงเวลาปุ๊บครูก็ไปถึงก็กางหนังสือใช่ไหมคะสอนเด็กไปตามนั้นเด็กก็ฟังครูไปฟังมั่งไม่ฟังมั่งพอเรามาใช้ e-learning เนี่ยทุกคนใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นบนจอเพราะฉะนั้นเนี่ยครูสอนง่ายขึ้นเด็กให้ความสนใจอยู่กับบทเรียนมากขึ้นใช้ให้เวลากับเรามากขึ้นตรงนี้แล้วเด็กก็จะได้สนุกสนานไม่ใช่การเรียนที่น่าเบื่อ e-learning เนี่ยช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานทั้งของครูทั้งของเด็กเองครูก็สอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในบางเรื่องครูก็อาจจะรู้ไม่ลึกซึ้งแต่บทเรียน e-learning เนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่ชัดเจนลึกซึ้งถูกต้องใช่ไหมคะแล้วเด็กๆ เองเนี่ยก็คือได้เรียนรู้จากสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็จะเหมือนว่ามันจะมีขั้นตอนที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยอยากรู้เพิ่มเติมอยากจะไปทำกิจกรรมต่อจากบทเรียนบทที่1ต่อไปบทที่2ไปถึงขั้นความรู้สูงสุดเนี่ยตรงเนี้ยเป็นการเพิ่มศักยภาพทำให้เด็กใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพิ่มขึ้นอยากที่จะเรียนรู้บทเรียนต่อไปว่าใน e-learning เนี่ยมีอะไรต่างจากบทเรียนบทแรกไหมอะไรเนี่ยค่ะ การที่เราใช้ e-learning เข้ามาจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กเนี่ยนะคะมันช่วยให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นส่งผลให้กับผลการทดสอบระดับชาตินะคะอย่าง O-NET ของที่โรงเรียนเนี่ยจากเดิมเลยเนี่ยเราไม่ได้รับการรับรองจากในการประเมินภายนอกรอบ3เพราะผลการเรียนเราค่อนข้างต่ำจนกระทั่งเรามาปรับปรุงใช้ระบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลเฉลิมพระเกียรตินะคะส่งผลให้ผลการสอบ O-NET ของเราดีขึ้น3ปีซ้อนค่ะที่เราทำคะแนนได้สูงระดับประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาบปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปก
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดร้อนเร็วที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไปนะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะ
หลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลฮาเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งทั้งน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่

โมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของยูคาริโอตเนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะenzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวคลีโอไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิ fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะDNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวคลีโอไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตจีนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้

3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีส์รวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าlagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะ enzyme นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase tree นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricane นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricane เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยซีว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase tree ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสักและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยใหมันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็ว

ขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วหลังนี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนนึงคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนนึงเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจนหรือว่า 1/2 mv กำลัง 2นั่นเองและพลังงานสระก็คือ mg

0: h
1: ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม tracker ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรม tracker เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สําหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ําลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพ

0: สร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วกดนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถ
นิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่เกาะอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะปิดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่าCurve Fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ Curve Fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า Curve Fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด Fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ ABC นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ S เท่ากับ UT บวก1ส่วน2 AT กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย S เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่

เอียงครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ axเท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square ที่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่

เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดีครับแม
4: ่ครับแม่
6: จ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้า

0: ก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
1: เออไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
2: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
1: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
3: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
4: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
5: พร้อมครับไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
2: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
6: ่ได้สิ
3: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
1: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
3: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
2: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
7: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
4: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
5: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
4: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ

0: BLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
1: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์คอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
1: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
1: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้อยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อน

0: อ่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
1: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือพลังแสงทะลุมิติ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศในหัวข้อเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนื่องในโอกาสการฉลองปีเคมีสากล2011หรือพ.ศ. 2554ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนและ Mexican Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry ประเทศเม็กซิโกด้วยการสนับสนุนของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดในวันนี้จะเป็นตอนที่4ของทั้งหมด5ตอนด้วยกันวิทยากรในวันนี้ทางฝ่ายประเทศไทยได้แก่อาจารย์ดร.ปาริชัดวรรณลาภพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนค่ะและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์ค่ะทางฝ่ายประเทศเม็กซิโกนะคะได้แก่ Professor George Ibanez Martha Ibarguen Goitia และ Lupita GastadinaGood morning, George. Good morning, Mata and Lupita. Well, welcome back. Yes. Shall we start today now? You ready?
1: Yes, we are ready.
0: Okay, please.

0: start?
1: We find gases in the atmosphere, in the troposphere, in the stratosphere, and many of them can be synthesized in the laboratory. We are going to use a method proposed by Professor Bruce Matson from Creighton Jesuit University in Omaha, Nebraska, in the United States. And hopefully you will be able to reproduce this method just with simple syringes and with a couple of extra minor items.
0: วันนี้นะคะการทดลองก็จะเกี่ยวข้องกับแก๊สนะคะซึ่งแก๊สเนี่ยก็เป็นสารกลุ่มหนึ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะตัวอย่างเช่นชั้นบรรยากาศต่างๆก็เป็นประกอบไปด้วยแก๊สทั้งสิ้นนะคะซึ่งวันนี้การทดลองเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมหรือปฏิกิริยาของแก๊สนะคะซึ่งจะเป็นการทดลองแบบย่อส่วนซึ่งวิธีการนี้ก็คือประยุกต์มาจากการทดลองนะคะของ professor ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
1: For this method, we will be using normal syringes that can be of different sizes. In order to use the syringes, as you can imagine, we're going to use the body of the syringe as the reservoir. That's where we're going to store the gases and produce them. And the plunger will move freely as we produce it. And a key point here is that we need to cap the syringe so that the gases do not go out of it.
2: ครับสำหรับในการทดลองวันนี้นะครับเราก็จะใช้กระบอกเข็มฉีดยานะครับเพราะว่ากระบอกเข็มฉีดยานี้ก็สามารถที่จะเลื่อนตัวดึงข้างหลังเนี่ยได้นะครับแต่ว่าการใช้กระบอกเข็มฉีดยาในการเก็บแก๊สเนี่ยประเด็นก็คือเราจะต้องปิดปลายเข็มฉีดยาให้ได้ครับ
1: So the idea will be to mix two reagents inside the syringe that will produce a gas. Mainly, one of the reagents will be a solid and the other one will be a liquid. That's how we normally do it. Now, how can you mix the solid liquid in a clean way?
0: การทดลองในวันนี้นะคะเราก็จะผสมสารตั้งต้น2ชนิดนะคะให้เกิดแก๊สขึ้นมาซึ่งให้แก๊สเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ในกระบอกฉีดยานะคะโดยหลักเนี้ยสารตั้งต้น2ชนิดที่ทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยสารชนิดแรกเป็นของแหลกขอโทษค่ะเป็นของแข็งนะคะสารอีกชนิดเป็นของเหลวนะคะเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยเราจะมาลองดูกันว่าทำอย่างไรจะก่อให้เกิดแก๊สได้โดยเป็นการทดลองที่สะอาดแล้วก็ไม่เป็นอันตรายค่ะ
1: First of all, we need to make sure that the syringe is gas tight. How can we make the syringe gas tight? It's obvious that on the left sideOf your slide, the plunger makes it gas tight. But on the other side, we have a needle, and needles have holes, right? Well, we do not want to have a hole. We need it to be gas tight. So the procedure that we're going to mention is focused in order to close the syringe on both sides.
2: ครับจากปกติแล้วเข็มกระบอกฉีดยาเนี่ยก็จะมีรูตรงด้านปลายนะครับเพราะฉะนั้นในการปิดปลายของเข็มฉีดยาเนี่ยเราจะไม่ปิดปลายทันทีแต่ว่าเราจะใช้วัสดุอีกส่วนหนึ่งมาปิดปลายเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการให้เก็บแก๊สได้ครับเป็นในลักษณะที่ปิดตรงด้านปลายครับ
1: In order to make the syringe gas tightWe need to close somehow the other end of the syringe opposite to the plunger. There are

0: commercially available little caps that can be put at the end, and then they close the syringe. They are called lure locks, but they have to be imported. We are going to present a way for replacing that with a locally made device that you can very easily produce so that you can get the syringe gas tight.
1: วิธีโดยปกตินะคะที่จะปิดปลายกระบอกฉีดยาเนี่ยก็คือว่าหาฝามาปิดนะคะซึ่งในการทดลองของเราในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นฝาเล็กๆที่ปิดอยู่ในกระบอกฉีดยาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องการปิดปลายกระบอกฉีดยาด้วยวิธีอื่นเนี่ยProfessorก็จะสาธิตให้ดูว่าจะใช้วิธีการใดนะคะในการปิดปลายเข็มโดยไม่ต้องหาเป็นฝาแทน
0: Okay, I'm just going to describe how we make this airtight syringe, and then later Lupita will guide you through the process of making it. So this part is just a description of how we do it. So the first thing is that we fix the needle on the tip of the syringe. With a candle flame, heat the base of the needle where it joins the plastic cone.So that it loosens, and then pull the needle until it comes off its base.
2: ครับจากในการทดลองเนี่ยนะครับก็คือ professor ก็ได้อธิบายถึงขั้นตอนการเตรียมกระบอกที่มีปลายเข็มที่ปิดปลายแล้วนะครับก็คือว่าเริ่มต้นก็จะนำกระบอกฉีดยามานะครับแล้วก็นำเข็มที่ติดกับปลายเข็มเนี่ยปิดไว้ด้านบนหลังจากนั้นก็นำไปลนไฟนะครับแล้วก็ดึงเข็มที่เป็นโลหะเนี่ยออกแล้วก็บริเวณปลายของพลาสติกตรงนี้ก็จะถูกปิดนะครับจากรูปด้านบนสุดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเสียบปลายเข็มเข้าไปนำไปลนไฟหลังจากนั้นก็ดึงส่วนที่เป็นโลหะของเข็มเนี่ยออกนะครับหลังจากนั้นก็จะพบว่าปลายด้านบนลนไฟอีกสักหน่อยก็จะทำให้มันปิดได้ครับ
0: The second step will be to reheat the tip of the syringe, and then with the help of a metal spatula, you can close the melted plastic that fits the gap left by the needle. Then you wait until it cools down, and then you can unscrew the lid. That little lid will be the cap of the syringe.
1: ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะฮีทที่ปลายของเข็มอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็โดยความช่วยเหลืออาจจะเอาสแปตูล่านะคะที่เป็นโลหะเนี้ยมาช่วยปิดให้รูตรงปลายของเข็มเนี้ยปิดสนิทมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี้ยเราก็รอให้ที่เราให้ความร้อนไปเนี้ยเย็นลงนะคะแล้วเมื่อเย็นลงแล้วเนี้ยตัวฝาที่เข็มถูกดึงออกไปแล้วอะค่ะก็จะกลายเป็นแคปให้เข็มแทนนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถไขมันออกมาได้แล้วก็ใช้เป็นฝาได้ในที่สุดค่ะ
3: George, let me just tell you that what we prepare for the teachers is that we already had find the regular the cap that can fit with the tip of the syringe. We don't do this, but it's good.But it's good though that you explain to the teachers that they can also do it by themselves if they cannot find the cap. Okay. Thank you.
0: Okay, it's good to know that you were able to find those lure locks so that you don't have to do this process. But you know, if sometime you don't find those caps or they are unavailable for any reason,We're going to show you how easily we make them. And since the needle is already there, you don't need to spend any extra thing. So Martha will show you how we can make them, Martha and Lupita. And now we just need our camera close up.
3: Yes, I agree with you.

คุณครูนะคะในแพ็กเกจที่เราเตรียมส่งไปให้เนี่ยนะคะของเราเนี่ยมีแคปอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูสาธิตของทางประเทศเม็กซิโกนะคะเพราะว่าในกรณีที่เราหาฟ้าจุกที่ปิดพอดีไม่ได้เนี่ยนะคะเราสามารถทำเองได้นะคะพูดสั้นๆอีกนิดนึง

0: พลาสติกเวลาเราเผาเรียกว่าให้ความร้อนกับพลาสติกเนี่ยพลาสติกมันจะหลอมใช่ไหมคะเราก็ใช้เข็มฉีดยาเนี่ยเข้าไปแล้วก็ดึงไอ้ที่กำลังหลอมอยู่เนี่ยออกมามันก็ทำให้ยืดนะคะแล้วเราก็ใช้ไฟลนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยพลาสติกก็จะขาดจากกันมันก็จะหลอมเหลวติดกันเราก็จะใช้ความจริงใช้เป็นคีบก็ได้ค่ะมันหนีบเอาไว้นะคะหรือว่าจะเป็นโลหะอะไรอย่างอื่นอย่างที่ professor george ก็บอกว่าใช้เป็นสเปกตูล่าที่ตักสารของเราเนี่ยนะคะก็คือจับตบๆให้มันเนื้อพลาสติกเนี่ยติดสนิทกันนะคะหลักการเพียงแค่นั้นนะคะนะคะโอเค please show us
1: fix the needle on the tip of the syringe
2: ขั้นแรกนะคะก็ใส่ปลายเข็มลงไปเลยนะคะที่กระบอกฉีดยาตามสไลด์เลยค่ะ
1: With a candle flame, heat the base of the needle, where it joins the plastic cone, so that is loosened, and then put the needle until it comes off its base. Be very careful with the tip of the needle.
3: ครับหลังจากให้ความร้อนไปแล้วเนี่ยก็ใช้ครีมดึงปลายเข็มออกจากตัวเข็มนะครับแล้วก็ลนไฟตรงปลายอีกสักหน่อยนึงแล้วก็ตบๆด้วยวัสดุที่เป็นโลหะนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้กำลังปิดปลายอยู่ครับ
1: Discard the needle. Reheat the tip of the syringe and with the help of the metal spatula close the gap left by the needle with the melted plasticWait until it cools down on the screw on the lid. This will be the cap of the syringe.

0: at the end prove that the cap of the syringe is closed.
1: ครับก็ให้ความร้อนไปแล้วก็ตบปลายของปลายเข็มให้ปิดสนิทนะครับแล้วก็ตรวจสอบอีกทีว่ามันไม่รั่วโดยการบีบก้านกระบอกสูบเนี่ยเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่ามันเข้าไปได้เนี่ยก็อาจจะยังรั่วอยู่ก็ไปลนไฟใหม่แล้วก็ปิดปลายอีกครั้งนึงนะครับทดสอบรอให้มันเย็นแล้วก็ลองดันปลายเข้าไปถ้าเกิดว่าไม่สามารถเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็เชื่อว่ามันก็คงจะปิดปลายได้เรียบร้อยแล้วนะครับ

ครับเมื่ออุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะพบว่าตัวปลายเข็มสีเขียวก็เป็นฝาปิดตัวกระบอกสูบของเราได้เลยนะครับตรงข้อระวังอีกอันนึงก็คือตรงก้านกระบอกสูบเนี่ยในการขั้นตอนการให้ความร้อนเนี่ยควรจะดึงออกมาหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาไว้ใกล้ตรงปลายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้อาจจะได้รับความร้อนแล้วก็เกิดการดูดของปลายเข้าไปติดได้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นยางนะครับตัวสีดำครับ

0: she pushed the plunger with the cap on, and if the plunger comes back, that means that it's a tight seal.
1: ็ย้ำอีกนิดนะคะว่าคุณครูสามารถทำเองได้นะคะอันนี้เข้าใจว่านิสิตของเราได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะคิดว่าการใช้ไฟหรือมาทำอะไรในห้องส่งเนี่ยลำบากนะคะก็ทำตามที่ของ Professor George แล้วก็ลูปิต้าทำให้ดูนะคะหลักการก็เพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้มันสามารถปิดสนิทเพราะว่า กระบอกฉีดยาเนี้ยเราจะใช้สำหรับการเก็บแก๊สที่เราจะทำการทดลองต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีรูรั่วซึ่งวิธีการทดสอบของเขาเนี่ยก็คือลองกดกระบอกสูบเข้าไปนะคะมีแรงต้านนี่ก็แสดงว่ามันปิดสนิทดีแล้วนะคะถ้ายังปล่อยไปได้เรื่อยๆดันเข้าไปได้เรื่อยๆก็แสดงว่ายังรั่วอยู่ก็ต้องใช้ไฟลนเพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็ปิดพลาสติกให้สนิทค่ะ Okay, please continue.
2: The first step is to lubricate the black rubber part of the plunger, applying a small amount of mineral oil so it runs smoothly into the syringe.
3: ขั้นตอนแรกก่อนเริ่มทำการทดลองนะคะก็คือว่าเราก็จะลองตรวจสอบดูค่ะว่าไอตัวดึงเข็มฉีดยาเนี่ยพอใส่เข้าไปในเข็มแล้วเนี่ยมันติดหรือว่ามันลื่นไหมนะคะถ้ามันเกิดติดเนี่ยเราก็อาจจะทาพวกมินเนอรัลออยล์นิดนึงเพื่อว่าให้มันเป็นการหล่อลื่นไว้ก่อนนะคะซึ่งของเราเนี่ยเราตรวจสอบแล้วนะคะว่าเข็มทุกอันเนี่ยทำงานได้ปกตินะครับฉะนั้นเราก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไป
2: Now we will start putting the solid reagent in its case. The little case, it's a cap taken from a bottle, from medicine bottle or whatever, a small cap that fits into the body of the syringe. In this case, we will use bicarbonate and as a liquid reagent, vinegar, because if you have any spills, there are no non-toxic reagents.
4: ครับสำหรับในขั้นตอนแรกนะครับก็จะเติมของแข็งในปฏิกิริยานะครับก็คือไบคาร์บอเนตนะครับในการทดลองนี้ก็ให้คุณครูเติมไปสักประมาณ 1-2 เม็ดถั่วเขียวก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเติมไปมากกว่านั้นแล้วเนี่ยก็ปฏิกิริยาจะเกิดรุนแรงนะครับในขั้นตอนการเติมเนี่ยเราจะมีฝาอยู่ 2 ประเภทก็คือเป็นจุกพลาสติกที่ปิดขวดยาหรือว่าเป็นจุกที่เป็นโลหะนะครับก็ให้เติมของแข็งเข้าไปด้านในถ้วยนะครับครับผม
2: Now, you have to fill the syringe body completely with water, covering the tip with your finger, without the cap, as Lupita is showing you.
3: หลังจากนั้นนำตัวกระบอกฉีดยานะคะที่ยังไม่ได้ปิดปลายด้วยแคปนะคะมาคว่ำลงนะคะใช้นิ้วชี้ของมือเราเนี่ยอุดตรงปลาย
2: Now, carefully place the plastic container with the solid reagent on the water surface. You need to make it float. And then place the syringe on top of the mouth of a flask. Remove your finger and allow the syringe to rest on the flask.
4: ครับสำหรับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเตรียมของแข็งของเราที่อยู่ในถ้วยเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในกระบอกฉีดยานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่กระบอกฉีดยาที่มีน้ำแล้วก็นำถ้วยพลาสติกไปไว้ด้านบนแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆปล่อยน้ำที่มีอยู่เนี่ยออกนะครับโดยการวางไว้ในขวดรูปชมพู่แล้วก็ปล่อยให้น้ำลดลงไปนะครับก็สารของแข็งที่อยู่ในถ้วยพลาสติกก็จะหล่นลงไปที่ปลายด้านล่างแต่ต้องระวังนะครับไม่ให้สัมผัสกับน้ำนะครับก็คือค่อยๆปล่อยให้มันลงมาล่างๆ
2: Let the water flow until the solid reagent reaches the bottom of the syringe. Be careful not to spill the solid reagent. The syringe must remain in a vertical position at all times.
3: หลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้น้ำเนี่ยรั่วออกตรงปลายเข็มนะคะจนกระทั่งฝาที่บรรจุสารของเราเนี่ยก็จะค่อยๆไหลลงไปด้านปลายนะคะข้อควรระวังในขั้นตอนนี้ก็คือว่าต้องระวังเนี่ยไม่ให้สารหกออกไปจากฝาที่เราบรรจุสารอยู่นะคะ
1: ค่ะทั้งหมดขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจะเรียกว่าเป็นการใส่สารนะคะที่ว่าเป็นของแข็งเนี่ยลงไปในกระบอกฉีดยาโดยที่ไม่ให้ออกมาเลอะเทอะอยู่ข้างนอกนะคะทีนี้ฝาที่เราจะใช้เนี่ยเราก็ไปหาเป็นฝาขวดอะไรก็ได้นะคะที่มีขนาดเล็กกว่าตัวกระบอกฉีดยานิดนึงเพื่อให้สามารถเข้าไปอยู่ในกระบอกฉีดยาได้นะคะนั่นหลักการนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการนำที่เขาใส่น้ำก็ดีนะคะแล้วก็วิธีการที่จะใช้ให้น้ำไหลออกเนี่ยเป็นการนำพาเอาสารของเราเนี่ยให้ลงไปตรงสู่ตรงปลายของตัวกระบอกฉีดยานะคะโดยที่ไม่ได้หกหรือว่าหล่นออกไปตามปลายเข็มนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการที่เรียกว่าสะดวกนะคะในการที่จะบรรจุสารนะคะลงไปค่ะ
2: Now you have the solid reagent in your device. To isolate it and prevent the reaction to start, you support the body of the syringe into the mouth of the flask or the bottle and introduce the plunger until it reaches the cap containing the solid reagent.
4: ครับเพื่อเป็นการป้องกันให้ของแข็งที่อยู่ข้างในกระเด็นออกเลยทำนองนี้นะครับเราก็จะเสียบกระบอกไว้ที่ภาชนะให้มันแนวตั้งแบบในภาพนะครับหลังจากนั้นก็เสียบก้านกระบอกสูบลงไปแล้วก็ค่อยๆสูบลงนะครับจนกระทั่งปลายของกระบอกสูบเนี่ยไปอยู่บริเวณปลายด้านล่างติดกับภาชนะที่มีของแข็งอยู่ครับ
1: Mata, I notice that you put some kind of a piece of plastic sheet or anythingBefore you put the plunger in.
2: Yes, Supa. This is the small plastic cap. I will show you another one.
1: เมื่อกี้สังเกตเห็นว่าเขาใส่อะไรอีกสักชิ้นหนึ่งก่อนที่จะใส่กระบอกฉีดยาลงไปWhat is it again?
2: It's the cap of any small bottle like this one, but taken from a smaller bottle, like this one.
1: I see. It's just only another cap that inside like those medicine bottle things like that.
2: Exactly.
1: But then it has to be smaller.
2: Yes,
1: the main diameter.
2: It has to fit into the body of the syringe.
1: ค่ะอันนี้ก็คือใช้ฝาจุกนะคะที่เป็นพลาสติกขวดพวกขวดยาน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีพลาสติกจุกอีกทีนึงด้านในอะค่ะใช้ฝาพวกนั้นแต่ต้องหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่สามารถใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยาได้อันนี้เข้าใจว่าเขาพยายามจะใช้ฝานี้เพื่อจะปิดไม่ให้ของแข็งนะหล่นออกมาจากฝาอันแรกที่เราใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวลองดูต่อไปนะคะว่าเขาจะสาธิตยังไงต่อโอเค continue please
2: now you pour a small amount of the liquid reagent in this case will be vinegar in a 20 milliliter beaker or so and take in the specified amount with the syringe
3: หลังจากนั้นนะคะเราก็นำเรียเจนซึ่งเป็นของเหลวซึ่งในนี้คือน้ำส้มสายชูนะคะบรรจุอยู่ในภาชนะซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นตลับ นะคะที่เป็นเหมือนกับ

0: ้างบนเป็นฝาพลาสติกสีขาวนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเราก็นำเข็มฉีดยาของเราเนี่ยดูดน้ำส้มสายชูขึ้นมานะคะประมาณหนึ่งซึ่งถ้าดูตามในดิเรกชันก็ประมาณหรือดูในรูปเนี่ยก็ประมาณ 3-4 ml นะคะแต่เนื่องจากภาชนะของเราเนี่ยมีบรรจุอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ 3-4 ml ก็น่าจะดึงขึ้นมาได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: You can measure the exact amount of any reagent to obtain the specific amount of gas but sometimes we don't have the necessary instruments so we put a small amount of the solid reagent and approximately 2 milliliters of the liquid reagent and we stop the pressure building when we have enough gas, opening the syringe cap. Let's demonstrate you what we are talking about. When you have already taken the vinegar, you cap the syringe. And...
2: ครับหลังจากเติมน้ำส้มสายชูเข้าไปในกระบอกแล้วเนี่ยก็ปิดปลายด้านท้ายนะครับด้วยฝาปิดนะครับในการทดลองเนี่ยเราอาจจะใช้ปริมาณของน้ำส้มสายชูตามที่เราต้องทำการทดลองได้แต่ว่าในการทดลองนี้เนี่ยแนะนำให้ใช้ประมาณ2 ml ต่อโซลิดเติมเข้าไปเมื่อตะกี้นะครับ 2-3 ml นะครับของน้ำส้มสายชูครับ
1: To start the reaction you take the syringe with the tip upwards and shake it
0: ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะหลังจากปิดฝาแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะให้สาร2ตัวเนี้ยผสมกันแล้วก็เกิดปฏิกิริยาแล้วนะคะโดยการกลับเข็มไปมาบนล่างนะคะอย่างที่เห็นดังภาพซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องระวังนิดนึงนะคะค่อยๆขยับนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดแก๊สออกมามากเกินไปดันแล้วอาจจะทําให้เข็มฉีดยาเนี่ยกระเด็นออกจากกันได
1: ้ The gasstarts to form immediately and move the plunger out. When you have obtained the desired amount of gas, you remove the cap and prevent the gas to build an excess of pressure, like Lupita did.
2: ครับในการทดลองถ้ามีแก๊สในปริมาณมากแล้วก็เกิดแรงดันเนี่ยก็ให้เปิดฝาเพื่อคลายแรงดันข้างในนะครับ
3: ให้สังเกตนะคะว่าเวลาเราผสมของแข็งแล้วก็ของเหลวของเราเนี่ยนะคะเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดแก๊สจากปฏิกิริยาให้เราสังเกตเลยว่าเวลาเราจับเนี่ยเราจะจับแค่ตรงขอบนะคะของกระบอกฉีดยาแต่ว่าตัวกระบอกสูบเนี่ยมันจะเคลื่อนด้วยตัวมันเองนะคะมันจะเคลื่อนเองด้วยแรงดันของแก๊สที่เกิดขึ้นนะคะงั้นตรงนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราใส่โซเดียมไบคาร์บอเนตเยอะมากนะคะปฏิกิริยาจะเกิดเยอะมันก็อาจจะทำให้กระเด็นหลุดไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นให้เราประคองเอาไว้นะคะจะสังเกตเห็นว่าเขาใช้กลับหัวขึ้นมาแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่ามันจะหมดไปกระบอกฉีดยาแล้วให้ถอดฝาปิดออกนิดนึงเพื่อปล่อยแก๊สออกไปเราไม่ต้องการให้มันดันออกไปเพราะเราต้องการจะเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ในกระบอกฉีดยาฉะนั้นเราเปิดได้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องจะดูปริมาตรอะไรนะคะเราต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น
1: Now you put the syringe with the tip facing up and remove the cap of the syringe to stop building pressureYou may use a pair of pliers to open the cap if it's tight. This should be done always, always, always with the syringe cap upwards. Because if you have it down, the liquid reagent will spray. Then you turn the syringe 180 degrees and discard the liquid.

0: Mata, so now you're gonna release off the gas. Is that correct? You're gonna put gas into the solution or?
1: No, what you are doing right now is to take out the remains, the products of the reaction, the liquid products, the whatever it is, not the gas. And then you recap the syringe to preserve only the gas.
0: Okay, I got it.
2: ก็หลังจากเกิดปฏิกิริยาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราจะต้องก่อนที่จะถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องหงายเข็มให้ปลายอยู่ด้านบนก่อนแล้วก็มั่นใจว่าความดันในเข็มเนี่ยไม่มีส่วนที่เกินออกแล้วโดยการอาจจะเปิดฝาออกเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นปิดฝาให้สนิทแล้วก็คว่ำเข็มลงสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้เนี่ยเราต้องการที่จะไขผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นของเหลวออกจากในกระบอกสูบเพื่อว่าให้เหลือแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียว
0: นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเรานึกภาพออกใช่ไหมคะว่าเรามีของแข็งเนี่ยแต่อยู่ในฝาซึ่งมีฝาปิดอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอาจจะมีส่วนอื่นๆรวมทั้งน้ำส้มสายชูด้วยที่เหลือจากปฏิกิริยาคราวนี้เขาก็คือจะกำจัดเอาน้ำส้มสายชูแล้วก็อาจจะมีของแข็งอะไรบ้างเนี่ยออกไปก่อนแต่แก๊สของเราก็ยังอยู่ในนั้นถูกไหมคะนะคะงั้นขั้นตอนนี้ก็คือหาภาชนะอะไรมารองก็ได้แต่ตลอดเวลาเขาบอกว่าที่สำคัญคือควรจะต้องพยายามให้มันอยู่ตั้งตรงเป็นแนวดิ่งนะคะ
1: Now if you have to have the only the clean gas in a clean syringe you can pass it from one syringe to another, and you have to put a small piece of rubber hose, and to connect the syringe with the gas.
3: ครับในขั้นตอนนี้คือมาท่ากำลังจะเปลี่ยนทานจะเปลี่ยนจะถ่ายแก๊สที่มีอยู่ในกระบอกที่เกิดปฏิกิริยาไปสู่กระบอกใหม่นะครับเขาก็จะเตรียมกระบอกฉีดยาอีกอันนึงแล้วก็เชื่อมด้วยท่อพลาสติกนะครับที่ลักษณะเหมือนท่อในทางกับท่อยางนะครับแล้วก็เชื่อมกันให้ติดหลังจากนั้นก็ค่อยๆสูบขับเข้าไปครับ
1: Now you put on the down part the syringe with the gas, and on the upper part you put the new syringe, and then you move the plunger so the gas the gas will go to the upper syringe and you will have a very clean gas.
2: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะตั้งเข็ม2อันในตำแหน่งที่เข็มที่มีแก๊สบรรจุอยู่เนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เข็มใหม่นะคะอยู่ด้านบนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆดึงตัวกระบอกสูบของเข็มใหม่เบาๆเพื่อให้แก๊สเนี่ยมันค่อยๆถ่ายเทจากเข็มที่เราทำปฏิกิริยามาสู่เข็มใหม่นะคะเมื่อผ่านขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วในกระบอกฉีดยาอันใหม่เราก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะอาดไม่มีรีเอเจนต์ตัวอื่นปนค่ะ
1: The gas we obtain is carbon dioxide. Then we will demonstrate that it's carbon dioxide bubbling it on lime water.
3: ครับในการทดลองตอนต่อไปนี้นะครับเขาก็จะนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาทดสอบในน้ำปูนใสนะครับ lime water นะครับก็จะbubble gas ที่ได้เนี่ยเข้าไปในสารละลายครับ
0: ค่ะอันนี้ก็แนะนำว่าตรงขั้นตอนนี้เอากระดาษสีดำมานะคะรองไว้นะคะจะทำให้เราเห็นชัดขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือเกิดคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำปูนใสใช่ไหมคะที่เราก็รู้จักกันอ่ะแต่ที่เขาสาธิตทั้งหมดเนี่ยคือเขาสร้างทำคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมานะคะแล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาทดสอบทำปฏิกิริยากับน้ำปูนใส ก็จะเห็นน้ำปูนใสขุ่นนะคะ
1: You can see that the lime water is milky right now so the gas we obtain is carbon dioxide
0: Well, suppose that we just use carbon dioxide in the first cylinder, in the first syringe. Can we just do directly to this with bubble it into the solution directly? Why do we have to transfer it? If we do carefully, is that good enough or not?
1: Yes, it's good enough. You have to be careful because. When you took the liquid reagent with the syringe, the liquid reagent is vinegar. And if you have some vinegar left on the tip of the syringe, you can dissolve the calcium carbonate that is forming. Then you can make it directly, but you have to put a piece of rubber hose on the tip to separate the vinegar from the lime water.
2: ที่ทางเม็กซิโกสาธิตโดยการถ่ายเทแก๊สที่เกิดขึ้นนะคะไปที่กระบอกที่สะอาดเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายเทโดยตรงเนี่ยน้ำส้มสายชูค่ะที่เหลืออยู่ในกระบอกบางทีเนี่ยมันอาจจะมาเจอกับตัวแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก่อให้แคลเซียมคาร์บอเนตที่ขุ่นเนี่ยหายไปได้นะคะอาจจะสังเกตเห็นปฏิกิริยาไม่ชัดนะคะแต่อีกวิธีการหนึ่งถ้าเกิดเราไม่มีเข็มกระบอกใหม่ที่จะถ่ายเทเนี่ยก็คือตอนที่เรากำลังจะบับเบิลแก๊สออกมาจากกระบอกแรกโดยตรงเนี่ยนะคะเขาก็คือใช้ไอตัวยางเนี่ยค่ะสวมไปตรงทิปนะคะเพื่อเป็นการเหมือนกับแยกตัวของเหลวไม่ให้ปะปนลงมาเวลาที่เราฉีดลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าเวลาตอนที่กำลังปล่อยแก๊สออกมาก็อาจจะต้องปล่อยด้วยความระมัดระวังนิดนึงค่ะซึ่งวันนี้อุปกรณ์สาธิตของเรานะคะในขั้นตอนนี้ก็มีกระบอกฉีดยาอันเดียวนะคะขั้นตอนที่เราบับเบิลแก๊สลงมาในแคลเซียมคาร์บอเนตของเราต้องทำเหมือนกันใช่ไหมคะเพื่อสังเกตแคลเซียมคาร์บอเนตวันนี้ก็อาจจะต้องสังเกตดีนิดนึงไม่งั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าขุ่นแล้วอาจจะจางลงนะคะเพราะว่าน้ำส้มสายชูอาจจะเข้าไปรบกวนผลที่สังเกตได้ค่ะ
4: We would like to ask if everybody could get it correctly, or if you would like us to repeat the experiment.
0: ทางอาจารย์สุรพงศ์คะได้ลองทำตามไหมคะทันไหมคะไม่ทราบว่าผลการทดลองเป็นอย่างไรคะทางเม็กซิโกอยากทราบค่ะทางห้องส่งด้วยนะคะ
5: อาจารย์ครับพอดีไอ้ตัวฝาพลาสติกอันเล็กที่มันสวมลงในกระบอกฉีดยาได้เราก็เพิ่งได้มาครับอาจารย์ครับเดี๋ยวจะลองทดสอบดูเป็นฝาลักษณะคล้ายๆจุกปิดหลอดแคปิลลารี่นะครับที่หามาได้นะครับไม่ทราบว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตทดลองแป๊บนึงครับ
0: มาค่ะ suppose that we can find the cap you know that we're going to put inside containing sodium bicarbonate suppose that we get the one that quite small, much smaller than the diameter of the syringe. Is that going to be any problem on that?
1: No, as far as can make it float and go down the body of the syringe without spilling the solid reagent is perfect. In fact, those little caps are the ones that come inside the bottles, not the big white cap like this one. Not this one, but the ones that.
0: โอเคนะคะก็เมื่อกี้ถามไปว่าถ้าในกรณีที่หาจุกนะคะจุกที่เราหรือว่าฝาปิดเนี่ยนะคะที่เราจะใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยาเนี่ยขนาดของมันอย่างน้อยก็คือต้องเล็กกว่าใช่ไหมคะเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกฉีดยานะคะแต่จะเล็กแค่ไหนก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เราคิดว่าของแข็งนี่จะไม่หกออกมานะคะ แต่ที่เราจะต้องระวังอีกอันนึงก็คือเราจะใช้ฝาอีก1ฝาถูกมั้ยคะตรงฝาเราจะใช้ทั้งหมด2อันด้วยกันเขาก็ต้องบอกว่าหาฝาที่มันสามารถประกบกันได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ของแข็งเนี่ยออกมาเลอะเทอะนะคะ
2: ข้อสังเกตนิดนึงนะคะใน

0: สารประกอบการสอนซึ่งเป็นวิธีการทดลองเนี่ยข้อ2เนี่ยจะเห็นว่าใน direction เนี่ยเขียนบอกว่าให้นำโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยมาใส่ลงในกระบอกฉีดยานะคะซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องนำโซเดียมคาร์บอเนตเนี่ยบรรจุอยู่ในภาชนะก่อนนะคะแล้วค่อยเอาภาชนะเนี่ยใส่ลงไปในกระบอกโดยฉีดยาค่ะ
1: ค่ะเพื่อไม่ให้คุณครูงงนะคะก็คือเนื่องจากว่านิสิตที่ช่วยเตรียมเนี่ยค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องการหาฝาจุกหรือฝาขวดนะคะก็ได้ลองทดลองโดยเขาพยายามที่จะต้องเอียงหลอดบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้ของแข็งตกลงไปในตรงปลายของกระบอกฉีดยาซึ่งทำได้ลำบากนะคะนั้นวิธีที่ง่ายเนี่ยนะคะก็คือต้องหาฝาจุกยาเนี่ยนะคะขวดยาเนี่ยค่ะเข้ามาใส่ด้วยก็จะดีเลยค่ะ
2: ซูเปอร์ we can use also medical blistersAnd we can cut one blister and we can use itin the same way as the cap of the medicine.
1: Ah, the blister, you mean?
2: Yeah, the blister.
1: Uh-huh.
2: Medicine blister.
1: Yes, okay, good point. ค่ะทางเม็กซิโกได้แนะนำมานะคะว่าเราใช้เรียกว่าอะไรนะคะปริยาบรรจุยาเนี่ยนะคะมันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่ทำเป็นพลาสติกแล้วก็เขาทำเป็นเบ้าอะค่ะนะคะพลาสติกที่เป็นเบ้าที่บรรจุยาเม็ดเป็นแผงๆเนี่ยค่ะเราใช้ตรงนั้นก็ได้คือมาตัดมันออกมาเราก็จะเหมือนกับเป็นถ้วยอะค่ะใช้อันนั้นเนี่ยมาเพื่อใส่โซเดียมไบคาร์บอเนตก็ได้นะคะอาจจะหาได้ง่ายขึ้นนะคะit's a good idea but then you need another piece to cover itSo that you have to cap something like that, put in the syringe, the syringe.
2: No, we no cover it because if we cover it, we the no, we put in the water in the syringe, but no cover because if you cover it, the solid don't react with the liquid. The solid don't react with the liquid, and if you.Like we can demonstrate it again.
1: Yes, please do because we are doing it also over here, so it will take some okay. time. So please do it.
2: Okay. First, let's prepare again carbon dioxide and test its presence. Prepare carbon dioxide with the syringe method using sodium bicarbonate as solid reagent and put in the plastic cup the solid reagent.
1: ค่ะตอนนี้เขากำลังสาธิตให้ดูเป็นครั้งที่สองนะคะแล้วก็ใช้เป็นเบ้าที่บรรจุเม็ดยาเม็ดนะคะ
2: and put in the syringeWater. Excuse me, please. Yes. And then put the blister with the solid reactive on the top of the water.
1: Mata, I think you demonstrate the first part that you did. You put another cap in after this, right? I mean, okay, you take the water out, and then after that, before you put the plunger in, you put another cap on. Is that correct?
2: No.

0: No, we only put water and the blister with the solid reactive.
1: Like okay, go on, please. Go on.
0: Then put the syringe in the to the water go out, and then you notice that the blister is on the bottom of the syringe, and then Marta is going to put the plunger of the syringe. Yeah, the plunger. And be careful, because if you do it very fast, the reactive can split. And then carefully you put the plunger at the end of the syringe. And don't like this.
2: Reagent.
3: อาจารย์สุภวรรณครับผมมีภาพที่เราเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงนะครับลงในน้ำปูนใสครับภาพออกมาก็ชัดเจนครับ
1: ค่ะเห็นคุณนะคะ
3: ครับ
1: George you Mata and Lupita you want to see what the reactions that what the results we have got so this is what he's doingfrom Wang Kai Kangwon School, Hua Hin.
0: Oh, very nice. Beautiful.
3: Thank you.
4: Thank you. Yeah, that looks very clear.
1: คุณครูคะก็เมื่อกี้นี้เขาสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ครั้งที่สองเนี่ยเขาก็ใช้เบ้านะคะเบ้ายาเม็ดเนี่ยนะคะแล้วก็บรรจุโซเดียมไบคาร์บอเนตแล้วก็เอากระบอกฉีดยาใส่น้ำให้เต็มถูกไหมคะแล้วก็เอาเบ้าที่บรรจุโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยมาวางบนน้ำคือลอยไว้แล้วก็ปล่อยน้ำออกมันก็จะพาเอาโซเดียมไบคาร์บอเนตในเบ้าเนี่ยให้ลงไปนั่งอยู่ตรงปลายของกระบอกฉีดยานะคะแล้วคราวนี้เขาก็ไม่ได้ใส่อะไรอีกแล้วก็เอาลูกสูบเลยกระบอกสูบเลยใส่ลงไปเลยนะคะสำหรับของอาจารย์สุรพงศ์ที่หุยหินนะคะก็ทำตามดิเรกชันของเราก็คือเราไม่ได้ใส่เบ้าหรือว่าฝาอะไรเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะทำแบบนี้จะต้องให้ความระมัดระวังนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้โซเดียมไบคาร์บอเนตที่เป็นผงๆเนี่ยมายุ่งวุ่นวายกับผลการทดลองเราถูกไหมคะจะทำให้ดูยากนะคะแต่ก็ดูของอาจารย์สุรพงศ์ก็ได้ผลดีนะคะอาจารย์เป็นไงคะคุณครูทุกท่านได้ผลยังไงคะที่ห้องส่งนี้ได้อย่างคะเดี๋ยวช่วย close ภาพให้ทางเม็กซิโกดูด้วยนะคะ
5: Super I'm observing that the person who's making the carbon dioxide you have to shake the syringe always with the tip upwards because if you need to open itIf the tip is not upwards, the liquid will spray. Then if the tip is upwards, the liquid will be on the low part of the syringe, and then you won't have any spills of any kind.
1: เวลาอาจารย์ผสมนะคะคุณครูผสมปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องให้ของเหลวกับของแข็งได้เจอกันถูกไหมคะงั้นเราก็ต้องกลับนะฮะตัวกระบอกฉีดยานะคะให้ของเหลวกับของแข็งมาเจอกันนะคะถึงจะเกิดปฏิกิริยานะคะทางเม็กซิโกบอกว่ามองเห็นว่าไม่ได้เขย่าให้ดีหรือว่าไม่ได้ผสมกันดีกลัวว่าปฏิกิริยาจะไม่เกิดจะไม่ได้คาร์บอนไดออกไซด์

0: อาจารย์สุภวรรณครับผมมีข้อสังเกต
1: ค
0: น
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ครับจากหัวหินนะครับในช่วงของการทำปฏิกิริยากันระหว่างผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับพอดีผมใส่ตามที่แจ้งคือ2เมล็ดถั่วเขียวกับน้ำส้มสายชู2ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับผลปรากฏว่ามันแก๊สมันมากเกิดมากกว่าปกตินะครับจริงผมว่าน่าจะลดปริมาณของโซเดียมไบคาร์บอเนตลงมาสัก1เมล็ดถั่วเขียวก็จะได้แก๊สพอดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูได้ยินอาจารย์สุรพงษ์แล้วนะคะปริมาณที่เรากะประมาณไปให้คือ2เมล็ดถั่วเขียวเนี่ยจะเยอะไปนะคะแก๊สจะเยอะมากถ้าเราไม่ระวังดีๆกระบอกสูบเนี่ยก็จะกระเด็นออกมาจากกระบอกฉีดยาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่น้อยลงก็จะทำให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้พอดีนะคะยังไงก็ตามนะคะทางโกได้ย้ำมาว่าเวลาจะให้ทำปฏิกิริยากันเนี่ยเราจะต้องหงายกระบอกฉีดยาขึ้นนะคะเพื่อให้ของแข็งกับของเหลวเนี่ยเจอกันและทำปฏิกิริยาทีนี้ก็ระหว่างทำปฏิกิริยาตรงนี้นะคะคงจะต้องประคองกระบอกฉีดยาไว้เพื่อที่จะไม่ให้กระเด้งใช่ไหมคะแล้วขณะเดียวกันพอรู้มีความรู้สึกมันมีแรงต้านเนี่ยก็ให้เปิดจุกตรงปลายเพื่อที่ปล่อยให้แก๊สออกไปซะบ้างนะคะฉะนั้นในการกะประมาณเนี่ยถ้าเรากะประมาณเม็ดถั่วเขียวประมาณเม็ดถั่วเขียวไม่ถูกต้องแก๊สก็ออกมาน้อยนะคะเราใช้วิธีตามที่อาจารย์สุรพงษ์บอกว่าเอาแค่1เม็ดถั่วเขียวก็ได้นะคะแล้วก็ดูก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะไปสาธิตให้นักเรียนดูเราลองทําก่อนแล้วก็ดูซิว่ามันแรงดันมันเยอะเกินไปไหมถ้าเยอะเกินไปเราก็ลดปริมาณของโซเดียมไบคาร์บอเนตลงนะคะนี่ก็สาธิตครั้งที่2ให้เราดูนะคะเขาก็ยังใช้วิธีการที่ถ่ายเทเอาคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจากกระบอกฉีดยาอันหนึ่งไปสู่อีกอันหนึ่งเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการบดบังหรือว่าการละลายของน้ำส้มสายชูที่อาจจะละลายกับแคลเซียมคาร์บอเนตที่จะเกิดขึ้นไปเราจะได้เห็นผลการทดลองชัดๆนะคะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรนะคะอย่างที่นิสิตของอาจารย์เตรียมไปให้เนี่ยก็ไม่ได้เตรียมฝาที่จะบรรจุโซเดียมไบคาร์บอเนตไปให้ก็ให้ใช้ตรงๆเลยนะคะแต่ถ้าเราเทคนิคไม่ดีเราก็จะทำให้ดูผลการทดลองยากนะคะเพราะฉะนั้นตามที่เม็กซิโกแนะนำเนี่ยคือเขาดูว่าให้ได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สะอาดนะคะไม่มีปนเปื้อนแล้วเราก็จะเห็นการผลการทดลองที่ชัดเจนค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องผจญพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คุณครูมีคำถามอะไรกันไหมคะหลังจากทำการทดลองแล้วเห็นการทดลองชัดไหมคะนอกจากอาจารย์สุรพงศ์ที่ให้คำแนะนำมาแล้วมีความคิดเห็นอะไรอย่างอื่นไหมคะเชิญได้เลยค่ะหรือคำถามก็ได้ค่ะเราก็ยังมีเข็มอยู่นะคะเราเหลืออีก2วันเท่านั้นนะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะยังมีเข็ม IYC อยู่นะคะคำถามได้เลยค่ะ Now I'm asking them for questions
1: อาจารย์คะที่เคยพานักเรียนทำที่โรงเรียนนะคะก็เอาขวดประมาณนี้เล็กๆกว่านี้นะคะแล้วก็เอาเบกกิ้งโซดาลงไปแล้วก็เอาน้ำส้มสายชูลงไปแล้วก็หาลูกโป่งเล็กๆนะคะมาปิดเอาไว้ตรงนั้นได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สะอาดไหมคะเขาแล้วก็ดึงออกจากลูกโป่งแล้วก็เอามาใส่น้ำปูนใส่ก็เห็นชัดเจนนะคะว่ามันขุ่นเคยพานักเรียนทำในห้องเรียนนะคะ
2: ครับได้ครับในลักษณะนี้ก็เป็นการเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นน้ำส้มสายชูก็จะไม่ได้ติดไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยจะเห็นว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีน้ำปูนใสได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับในการทดลองวันนี้เนี่ยบางกลุ่มถ้าเกิดว่ากำจัดกรดออกไปไม่หมดเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันไม่ขุ่นขาวซะทีเดียวนะครับครับผม
0: George Martha and Lupita One of our teachers suggested that after carbon dioxide generation, she observed that she can use a balloon to capture carbon dioxide from the syringe. She said, "Is that okay?"
3: Yes, it's okay.They can do it.
0: ค่ะดีมากเลยค่ะคุณครูก็ใช้ลูกโป่งนะคะก็คือมาต่อเข้ากับตรงปลายของกระบอกฉีดยาใช่ไหมคะแล้วก็ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบอกฉีดยาถ่ายเทเข้าไปอยู่ในลูกโป่งใช่ไหมคะแล้วก็เอาลูกโป่งอันนั้นน่ะค่อยมาจุ่มใส่เข้าไปในสารละลายของน้ำปูนใสถูกไหมคะค่ะทำได้แต่ว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยมันจะสะดวกไหมนะคะก็ดีค่ะลองดูนะคะในกรณีที่เราไม่สามารถหากระบอกฉีดยาได้2อันนะคะเราก็ดัดแปลงดีมากเลยค่ะ
4: Actually if you visit Dr. Bruce Matson's homepage at Creighton Jesuit University then you can see a lot of tests that you can do with carbon dioxide you can